0: ที่เป็นอดีตผู้บริหารองค์การสสท.นะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: รับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
6: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
7: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
5: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชน

0: และกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
5: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
6: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
4: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชา

0: ชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
3: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
2: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ประเทศ

าติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทส

0: ที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตนภัทรีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอานงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชนะตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตการ World Shoot ที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอมิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม

0: ดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น

0: 1 นาที
1: กับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงาน

0: การจากนายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
1: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
2: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวชาติเชิงเซาตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะชาติเชิงเซาเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
1: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
2: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
1: ค่ะทางสทนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
2: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปรับปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่

0: แข้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
1: ถ้ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
0: ก็ตรงนี้เองเนี่ยฟังเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลนะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
1: ค่ะเห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
0: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
1: จากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
0: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรนครเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
0: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้กระทั่งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรนครที่กาญจนบุรีครับผม
1: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
0: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันเสาเทศ

0: ทรัพยากรน้ำคือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
5: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
4: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
6: ในกรุงเทพที่ต้องมีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสด

0: ที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1569ค่ะ
1: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
5: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวแล้ว
4: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
6: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
4: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทย

0: ยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
1: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้
2: โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไประยะต่อไปนะคะ
0: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
7: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการ

แห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากมิใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันวันอังคารที่6ตุลาคมค่ะติดตามกันเช่นเคยกับประวินไมบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วงแรกมิติโลกมิติไทยจะคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI นะคะวันนี้มิติโลกมิติไทยเราไปดูเรื่องของ UN กันหน่อยนะคะซึ่ง UN ก็ครบรอบ80ปีเมื่อปี2025ที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่81แล้วนะคะที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN มีอายุครบนับจากกฎบัตรสหประชาชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี1945นะคะในช่วง8ทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทของ UN เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราคุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณประเวณมัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณกวีคะ80กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้คุณกวีช่วยมองหน่อยนะคะว่ามององค์

0: กร UN ในช่วงระยะเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: พูดง่ายๆนะครับคุณประวินนามัยโลกของเราถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะวุ่นวายมากกว่านี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเรียกว่าขาวเป็นดำเลยก็ว่าได้นะครับแต่องค์การสหประชาชาตินะครับที่มีสมาชิกถึง193ประเทศก็ยังนับเป็นกลไกองค์กรที่รักษาเสถียรภาพแล้วก็ทำให้เวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไม่ปั่นป่วนถึงกับเกิดสงครามถึงแม้นว่านะครับต้องมีข้อแม้นหลายข้อเลยว่าองค์การสหประชาชาติอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่จะหยุดยั้งนะครับสงครามที่เกิดขึ้นต่างๆทั่วโลกแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดึงเอาสมาชิกใหญ่ๆอย่างเช่นสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะครับคณะมนตรีความมั่นคงถาวรทั้งหลายที่มี5ประเทศนะครับคือจีนสหรัฐอังกฤษนะครับฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงโครงสร้างมหาอำนาจหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ว่า5ประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่มีสิทธิ์มากมายในการที่จะวีโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นมติใดก็ตามนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่ทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยถูกเรียกร้องและถูกกดดันว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่รับสมาชิกเพิ่มของกรรมาธิการความมั่นคงถาวรนะครับเพิ่มจาก5ประเทศตอนนี้ก็มีหลายประเทศนะครับที่ผลักดันให้มีตัวแทนอย่างเช่นจากลาตินอเมริกาก็คือบราซิลจากแอฟริกาก็คือไนจีเรียนะครับซึ่งเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มีบทบาทในแอฟริกาส่วนในเอเชียแน่นอนในเอเชียก็มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นอินเดียญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ในยุโรปแน่นอนมีประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศเยอรมันซึ่งแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ในช่วงหลังในสมัยประชุมครั้งที่81ที่ผ่านไปอาทิตย์กว่าๆเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายประเทศเลยได้แสดงแล้วก็ตอกย้ำเจตจำนงที่จะเข้าเป็นสมาชิกนะครับของคณะมนตรีความมั่นคงถาวรเนี่ยคือ2ประเทศนะครับคือออสเตรเลียกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ค่อนข้างที่จะทะเยอทะยานมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศอิสลามที่มีบทบาทแล้วก็ใหญ่เป็นที่4ของโลกนะครับพลเมืองเดี๋ยวนี้ก็290ล้านนะครับเรียกว่าจะขึ้นมาเป็น300ล้านในเร็วๆนี้ฉะนั้นบทบาทของอินโดนีเซียในความรู้สึกของคนอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียประธานาธิบดีพรโบโวสุปริยันโตเนี่ยต้องการจะเห็นอินโดนีเซียเนี่ยก้าวกระโดดไปเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งอาจจะทะเยอทะยานไปสักหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ทางอินโดนีเซียได้ใจมากเพราะว่าได้กลายเป็นสมาชิกของบริกนะครับประเทศไทยก็สมัครพร้อมกันกับอินโดนีเซียแต่ไม่ได้เป็นแค่หุ้นส่วนของบริกหรือที่เขาเรียกว่าบริกพาร์ทเนอร์นะครับแต่อินโดนีเซียกับไทยนี่ก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งตอนนี้ไทยก็คิดว่าภายใน3ปีเราจะได้เป็นสมาชิกส่วนอินโดนีเซียนี่ก็ช่วงหลังก็ข่าวเรื่องเป็นสมาชิกของ OECD ก็เงียบหายไปเนื่องจากว่าการเป็นสมาชิกของ BRIC เนี่ยเป็นข่าวใหญ่กว่าในอินโดนีเซียแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับ BRIC มีการประชุมบทบาทของรัสเซียบทบาทของจีนบทบาทของบราซิลของซาอุดิอาระเบียแล้วก็แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นขาใหญ่นะครับของ BRIC เนี่ยก็เป็นข่าวเนื่องจากว่ามีสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับเป็นเรื่องหลักทำให้บริกเนี่ยต้องมีการแสดงความคิดเห็นออกมาแสดงจุดยืนนะครับเรียกร้องให้สงครามนี้ยุติเพื่อให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับกลับสู่สภาพปกติราคาน้ำมันนะครับที่สูงขึ้นจะได้ลดลงมานะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สิ่งที่องค์การสหประชาชาติเนี่ย

0: จะต้องเผชิญแต่ประเด็นที่สำคัญมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับช่วงนี้เพราะว่า 1. เลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับแอนโทนิโอกูเตเรสเนี่ยจะหมดวาระที่2แล้วนะครับในสิ้นปีนี้ก็มีการพูดคุยว่าใครจะได้เป็นเลขาธิการคนใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าการเป็นเลขาธิการเนี่ยจะต้องมีการพูดกันแล้วก็เจรจารับหลังนะครับผมต้องเน้นคำว่ารับหลังมีการดีลเป็นดีลที่เรียกว่าสลับซับซ้อนมากเพราะว่าคนที่มาเป็นเลขาธิการเนี่ยจะต้องมีประเทศจากคณะกรรมธิการความมั่นคงถาวรเนี่ยทั้ง5ประเทศสนับสนุนนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะถูกวีโต้ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอชื่อให้กับกลุ่มขององค์การสหประชาชาติสมาชิกเนี่ยรับรองนะครับสำหรับประเทศไทยก็แน่นอนประเทศไทยให้ความสำคัญในเวทีองค์การสหประชาชาติมากๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยระหว่างองค์การสหประชาชาตินะครับคนไทยมักจะเห็นว่าเราไม่ค่อยมีบทบาทแล้วเราเป็นตัวเล็กตามจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะครับประเทศไทยบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีบทบาทสูงมากแล้วก็เข้มข้นมากในเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังรักษาสันติภาพนะครับโดยการชูนะครับเรื่องสิทธิของสตรีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สนับสนุนว่าสมาชิกของกองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติเนี่ยต้องรับสุภาพสตรีมากขึ้นจนกระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกมาคัดค้านเลยนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการตัดเงินความช่วยเหลือให้กับกองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประกอบด้วยฐานที่เป็นสุภาพสตรีนะครับแต่สำหรับไทยมีบทบาทมากเพราะว่าในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาไทยมีบทบาทในการส่งทหารเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาตินะมากกว่า20ครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเยอะๆอย่างเช่นในแอฟริกาซะส่วนใหญ่นะครับส่วนในภูมิภาคของเราก็มีในยุคที่มีสงครามกัมพูชาแล้วก็ในยุคที่ติมอร์ตะวันออกกำลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพครับคุณประเวณใหม่
1: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะในโอกาสที่ UN จะก้าวเข้าสู่ทศวรรษต่อไปแล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างที่คุณกวีเล่าให้ฟังก็คือเรื่องนึงเนี่ยก็คือคนที่จะมารับตำแหน่งต่อจากกูเตเรสนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นเลขาธิการของ UN ต่อจากกูเตเรสเนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
0: คือผมก็ได้ดูวิดีโอของผู้ที่สมัครนะครับตอนนี้ผู้สมัครก็มีอยู่ 3-4 คนแต่เวทีก็ยังเปิดอยู่นะครับมีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยจะประกอบด้วย 1. อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ 2. เป็นทูตที่เคยอยู่ในองค์การสหประชาชาติ 3. เป็นนักการเมืองนะครับรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นที่คุ้นเคยในหมู่ของเวทีการเมืองระหว่างประเทศคนเหล่านี้ก็จะมาแสดงวิสัยทัศน์ก็ 2-3 ประเด็นนะครับคือหลักๆเนี่ยพวกเขาก็จะพูดถึงเรื่องนะครับทุกคนก็จะมีความคิดเห็นว่าจะต้องปฏิรูปองค์การสหประชาชาติอย่างไรนะครับการแสดงวิสัยทัศน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า 1. จำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับทุกๆปีตอนนี้องค์การสหประชาชาติใช้งบประมาณนะครับ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยที่สมาชิกทุกประเทศจะต้องให้การสนับสนุนประเทศที่สนับสนุนเงินมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบี้ยวมากที่สุดนะครับคือยังติดค้างเงินให้กับองค์การสหประชาชาติเป็นเวลาหลายปีนะครับประมาณสหรัฐเนี่ยต้องให้เงินช่วยเหลือบำรุงปีละหลายตังนะครับคิดเป็น 22% นะครับส่วนประเทศชีรองลงมาที่2คือ 20%

ส่วนประเทศอันดับ3คือญี่ปุ่นคือลดหวบลงมาเหลือ 7% นอกนั้นก็เป็นประเทศในยุโรปนะครับส่วนประเทศไทยก็เล็กน้อยนะครับก็20-30 ล้านนะครับตัวเลขยัง

0: องค์การสหประชาชาติมีบทบาทมากขึ้นในการยุติสงครามสร้างสันติภาพและนะครับทำให้โลกของเราเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็แก้ไขปัญหาทั่วหน้าอย่างเช่นโรคระบาดอย่างเช่นโรคร้อนนะครับต่างๆนะครับประเด็นนี้รับรองทุกคนก็มีวิสัยทัศน์ซึ่งทำได้ไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับและประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่คนมักจะถามนะครับก็คือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยควรจะให้มีสมาชิกนะครับของคณะมนตรีความมั่นคงมากขึ้นหรือไม่นะครับทุกคนจะตอบว่าถึงเวลาแล้วเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากประเทศต่างๆก็ได้เจริญเติบโตอย่างเช่นประเทศที่กลายเป็นเขาเรียกว่ามหาอำนาจใหม่นะครับบราซิลนะครับน่าสนใจที่สุดแล้วก็ประเทศเยอรมันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ถูกกดขี่กดดันไม่ให้มีบทบาทเนื่องจากว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยนะครับกองทัพนาซีเยอรมันเนี่ยได้ทำลายล้างผลาญยุโรปไปมากนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าอินเดียจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกเนื่องจากว่ามีพลเมืองแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่าตอนนี้ออสเตรเลียอินโดนีเซียก็สนใจนี่คือ 3-4 ประเด็นหลักๆนะครับที่คนที่จะเข้ามาเป็นเลขาธิการคนใหม่นะครับแต่ถ้าเรามองกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าเลขาธิการคนปัจจุบันนะครับคือแอนโทนีกูเตเรสซึ่งผมเองก็รู้จักเพราะว่าผมเป็นนักข่าวทำข่าวรู้จักเขาต่อเขาชอบมาเยี่ยมตอนนั้นเป็นข้าหลวงนะครับขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องคนลี้ภัยนะครับเขาจะมาแถวเขาอีด่างซึ่งตอนนั้นผมเองก็เป็นนักข่าวอยู่นะครับแล้วก็ได้พูดคุยเขาเป็นคนที่ชอบประเทศไทยมากๆนะครับแล้วก็เห็นใจประเทศไทยที่จะต้องรับภาระที่มีคนลี้ภัยเข้ามามากนะครับแล้วก็เขาจะไม่ใช้คำนี้มากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้คำว่าคนที่อยู่นอกท้องถิ่นหรือถูกกระทบกระเทือนนะครับใช้คำว่า displaced person นะครับเพราะว่าการใช้ผู้ลี้ภัยหรือว่านั้นเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็หมายถึงความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหลายทั้งปวงขององค์การสหประชาชาติของคนที่อยากจะมาเป็นคนต่อไปกับประเด็นที่เขาจะต้องเผชิญในอนาคตเพราะว่าองค์การสหประชาชาติถึงแม้จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าไม่มีน้ำยาไม่สามารถแก้ไขหรืออะไรสำหรับตัวผมเองผมเห็นว่าองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรที่มีความจำเป็นและต้องอยู่ก็เหมือนกับอาเซียนที่เป็นองค์กรหลักที่สร้างเสถียรภาพทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามารวมอยู่ได้11ประเทศแต่สำหรับองค์การสหประชาชาติสำหรับทั้งโลก193ประเทศนะครับคุณประเวณใหม
1: ่ก็มีภารกิจที่เป็นความท้าทายของผู้ที่จะมาเป็นเลขาธิการของ UN ในอนาคตหลังจากนี้อีกหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องนึงที่คุณกวีบอกที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิกฤตของ UN ก็เป็นเรื่องของเงินเรื่องของงบประมาณสนับสนุนเนี่ยคุณกวีมองว่า UN เนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะ
0: 1 UN จําเป็นที่จะต้องลดจํานวนคนเนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็จำนวนคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เงินส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยต้องจ่ายให้กับคนที่ทำงานในองค์การสหประชาชาตินะครับนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยจะต้องให้แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับกูเตเรสเองพยายามลดจำนวนคนแต่ก็ลำบากมากเพราะว่ามีแรงกดดันนะครับจะเห็นว่าการเข้าไปทำงานในองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขามีโควต้าให้กับสำหรับประเทศต่างๆส่วนประเทศไทยนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราไม่ค่อยที่จะส่งเสริมให้คนไปทำงานองค์การสหประชาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งกระทรวงต่างประเทศเคยหยิบขึ้นมาคุยนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงองค์การสหประชาชาติซึ่งรายได้จะดีกว่าของการเข้าเป็นพนักงานของ

0: เซียนยกตัวอย่างที่สำนักเลขาธิการอาเซียนมีคนไทยเพียง4คนละตอนนี้นะครับในสมัยก่อนมีถึง7-8คนนะครับผมเองก็เคยทำงานในสำนักเลขาธิการอาเซียนตอนนั้นมีอยู่ประมาณ6คนนะครับหลายคนมักจะบ่นว่าไปทำงานในอาเซียนเนี่ยไม่สง่างามไม่มีเกียรติเท่ากับทำงานขององค์การสหประชาชาติแต่การทำงานระหว่างองค์กรระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็จะทำให้คนทำงานเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็สามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยเข้ามานะครับใช้ในประเทศไทยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศการติดต่อระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ทำให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นสร้างเน็ตเวิร์กนะครับชื่อเสียงขององค์การสหประชาชาตินี่น่าสนใจมากนะครับคุณประวินัยในอดีตนะครับประเทศไทยมีบทบาทมากอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนก็เป็นประธานของกลุ่มต่างๆคุณสุรินทร์พิศวรก็เช่นกันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีบทบาทในการร่างนะครับสัญญาต่างๆเนี่ยซึ่งไทยมีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายกำจัดอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็การเป็นประธานกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นกลุ่ม77ซึ่งเราเป็นประธานนะครับเมื่อปี2013ที่ผ่านมานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนไทยไม่ค่อยทราบหรอกว่าประเทศไทยมีตัวมีตนแล้วก็มีหน้ามีตาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาตินะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงมากกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีบทบาทแล้วก็มีโปรแกรมนะครับในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งในแอฟริกานะครับในเอเชียใต้แล้วก็ในแปซิฟิกนะครับในประเทศที่อยู่ทางแปซิฟิกนะครับประเทศไทยมีบทบาทมากๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าประเทศไทยบทบาทในองค์การสหประชาชาตินั้นผมตามความรู้สึกแล้วที่ติดตามมาอยู่ในขั้นดีพอสมควรครับคุณประวินัย
1: ค่ะดังนั้นสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยค่ะคุณกวีก็เป็นสมาชิก UN มาตั้งแต่ปี1946นะคะไทยเนี่ยควรจะวางตัวยังไงใน UN ยุคใหม่นะคะ
0: คือหนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนหลักการของกฎบัตรองค์การสหประชาชาติอันนี้เรื่องนี้เป็นสำคัญแล้วก็ประเทศไทยก็ตอกย้ำประเด็นนี้อยู่เสมอสองแน่นอนเราก็สนับสนุนกิจกรรมทุกๆอย่างนะครับผมต้องตอกย้ำทุกๆอย่างขององค์การสหประชาชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่สามสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีความกระตือรือร้นก็คือการที่มีสำนักงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมากกว่า1โหลนะครับ12 13แห่งแล้วแต่ว่าเราจะนับอย่างไรนะครับที่ใหญ่ๆก็คือคณะที่เขาเรียกว่าASCAP นะครับซึ่งดูแลเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เรายังมีองค์กรของอนามัยโลกยังมีองค์กรขององค์การอาหารโลกของยูนิเซฟของยูเนสโกเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์นะครับขององค์การสหประชาชาติหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคฉะนั้นบทบาทนี้เราต้องไม่มองข้ามครับคุณประวินัย
1: อันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของประเทศไทยนะคะที่เราก็สามารถใช้เวที UN เพื่อจะเพิ่มบทบาทระหว่างประเทศได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คืออนาคตของ UN หลังจากนี้นะคะวันนี้ได้มองเห็นภาพของ UN นะคะในโอกาสที่ UN นี่ก็ผ่าน8ทศวรรษแล้วนะคะในการทำหน้าที่แล้วก็มองบทบาทของ UN ในเวลานี้บทบาทของไทยอาเซียนกับ UN ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นหลายมิติเลยแล้วก็ที่สำคัญจุดเปลี่ยนก็คือคนที่จะมาเป็นเลขาธิการคนใหม่ของ UN ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะกับช่วงแรกมิติโลกมิติไทยค่ะเราพักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ

0: ออกกับทาง TDRI ค่ะ
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันเช่นเคยกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้เราตามประเด็นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกับการจัดการน้ำซึ่งปีนี้เนี่ยมีปรากฏการณ์น้ำเยอะแล้วฝนแช่ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ในกรุงเทพที่เจอกับน้ำท่วมด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI คุณนันทชาติรัตนบุรีนักวิจัยของ TDRI ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพเมืองไม่พรุนนะคะคุณนันทชาติคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณประวินามัย
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยปีนี้เจอน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็ยังมีแถบร่มเกล้าลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เนี่ยอยากให้ช่วยมองหน่อยนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยน้ำระบายไม่ทันมันเกิดจากอะไรคะ
3: ครับก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครช่วงวันที่24ถึง26กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะเป็นผลมาจาก2สาเหตุหลักนะครับสาเหตุแรกเลยก็คือเรื่องของตัวปริมาณน้ำฝนนะครับที่เราก็ทราบกันดีว่าช่วง2วันที่ผ่านมาช่วง2วันนั้นนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพสูงมากนะครับกว่า300มิลลิเมตรนะครับซึ่งฝนในลักษณะนี้ครับมันเป็นฝนที่เราเรียกกันภาษาไทยว่าคือฝนตกแช่นะครับภาษาอังกฤษก็คือstationary rain นะครับมันจะเป็นฝนในลักษณะที่อาจจะไม่ใช่มวลเมฆก้อนเดิมที่เข้ามาในพื้นที่แต่ว่าเป็นมวลเมฆก้อนใหญ่แล้วก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่ง300มิลลิเมตรเนี่ยครับมันก็จะเป็นปริมาณน้ำที่ถือว่าสูงกว่าระบบบริหารจัดการน้ำที่กรุงเทพมหานครจะรับได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปโดยปกติแล้วเนี่ยครับระบบบริหารจัดการน้ำนะครับต่างๆที่กรุงเทพมหานครออกแบบไว้ครับมันจะรองรับได้ประมาณไม่เกิน80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเป็นในระดับวันก็คือไม่เกิน120มิลลิเมตรต่อวันนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอฝนตกมาถึง300มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตกในแทบจะ50เขตของพื้นที่กรุงเทพเลยเนี่ยครับมันก็เลยทำให้มีปริมาณน้ำฝนนะครับที่เข้าไปสะสมในพวกคูคลองสาขาต่างๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนี้พอน้ำในคลองมันเริ่มสูงนะครับเริ่มเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพร่องน้ำอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณน้ำฝนขนาดนั้นเนี่ยทำให้คลองเนี่ยมันก็เต็มนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคลองเต็มเนี่ยน้ำนะครับที่น้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยพอลงไปในข้อพวกระบบท่อระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ไปสู่คลองไม่ได้นะครับเพราะว่าคลองน้ำเต็มนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดการสะสมของน้ำนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าน้ำรอการระบายนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นข่าวว่ามีหลายๆพื้นที่ที่มีน้ำรอการระบายนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยที่สาหัสก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายเนี่ยสะสมอยู่นานนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจัดการตรงนี้กันต่อนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสาเหตุที่น้ำท่วมกรุงเทพในรอบนี้นะคะก็มีเรื่องของปริมาณฝนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะทีนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำโดยเฉพาะในกรณีของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะสิ่งที่มีการพูดถึงกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความพรุนของเมืองอันนี้เนี่ยมันคืออะไรคะ
3: ครับความพรุนเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีการนำมาใช้นะครับนานแล้วครับเราจะได้ยินเรื่องของคอนเซ็ปต์นี้ครับจากแนวคิดของนักภูมิสถาปนิกหลายๆคนนะครับที่อยากที่จะใช้คอนเซปต์เรื่องของความพรุนเนี่ยครับเอามาใช้ในการบริหารจัดการพวกพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับจริงๆแล้วความพรุนเนี่ยมัน

0: คือคอนเซ็ปต์เรื่องของการที่เราออกแบบพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยครับให้มีการสามารถที่จะรองรับน้ํานะครับอบอุ้มน้ําต่างๆคล้ายๆเหมือนแนวคิดของฟองน้ำนะครับก็คือว่าพอมีน้ําฝนนะครับตกลงมาในพื้นที่หนึ่งเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะอุ้มปริมาณน้ําตรงนั้นเอาไว้นะครับเก็บน้ําเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็รอให้มีการระบายออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพรุนมันก็เลยจะมาช่วยระบบการบริหารจัดการน้ําแบบเดิมๆของเมืองเราได้นะครับเพราะว่าโดยความคิดเดิมของเราเนี่ยพอมันมีน้ําฝนตกลงมาในพื้นที่เนี่ยเราก็จะมีแนวคิดของการบริหารจัดการน้ําที่อยากจะระบายน้ําออกไปจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เมืองน้ําท่วมนะครับเราอยากให้เมืองเนี่ยน้ําแห้งตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยเราจะต้องมีพวกระบบคูคลองระบบท่อระบายน้ําท่อส่งน้ําอุโมงค์ระบายน้ําต่างๆแล้วก็เครื่องสูบน้ํานะครับที่จะต้องสูบต้องผลักดันน้ําออกไปจากพื้นที่เมืองให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องความพุนเนี้ยมันจะมองกลับกันก็คือมองว่าน้ําที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเนี่ยครับมันจะต้องมีพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบที่เหมาะสมในการที่จะรองรับปริมาณน้ำนะครับเอามาเก็บเอาไว้ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการรับน้ําเก็บน้ํากรองน้ําต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการบําบัดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลองมาดูว่าในช่วงสถานการณ์ของระบบระบายน้ําอะไรต่างๆของเมืองเนี่ยเมื่อมันมีความเหมาะสมในการที่จะระบายน้ําออกมาแล้วเนี่ยก็ถึงจะค่อยๆระบายน้ําออกมาอย่างช้าๆนะครับอันนี้มันก็จะช่วยทําให้ตัวระบบระบายน้ําของเมืองเนี่ยครับมันไม่ได้รับแรงกดดันจากปริมาณน้ําฝนที่เข้ามาสูงมากเกินไปนะครับเพราะมันมีพื้นที่ที่มันมีความพรุนตรงนี้เนี่ยครับรองรับอยู่นะครับซึ่งไอ้ความพรุนตรงนี้มันสามารถสร้างได้นะครับจากการออกแบบนะครับให้มีพวกพื้นที่สีเขียวต่างๆนะครับพวกสวนสาธารณะนะครับสวนน้ําฝนสวนป่าสวนดาดฟ้าบนอาคารก็ยังได้นะครับหรือว่าเรื่องของตัวสวนแนวตั้งบนเสาต่อหม้อต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะใช้พวกวัสดุที่เป็นพวกวัสดุพรุนน้ำนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นพวกวัสดุที่ถูกออกแบบมาให้มีการที่น้ําสามารถที่จะซึมลงไปในวัสดุได้อย่างเช่นพวกยางมะตอยพรุนนะครับคอนกรีตพรุนต่างๆนะครับแม้แต่พวกอิฐต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่มีความพรุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดว่ามันจะออกแบบพื้นที่ต่างๆในเมืองเนี่ยให้มันมีความพรุนยังไงได้บ้างนะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเอาแนวคิดเรื่องของการออกแบบเมืองให้มีความพรุนเนี่ยมาดูกรณีของกทม.เนี่ยค่ะกรุงเทพเนี่ยมีความพรุนมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆกรุงเทพเริ่มมีโครงการที่นำแนวคิดของความพรุนเอามาใช้ในพื้นที่กรุงเทพระดับหนึ่งแล้วนะครับเราอาจจะเห็นในสวนสาธารณะบางแห่งนะครับที่เริ่มนำแนวคิดความพรุนเนี่ยเอามาใช้นะครับอย่างเช่นที่สวนจุฬา100 ปีนะครับที่ตรงบริเวณแถวๆพระราม4นะครับซึ่ง
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาให้มีการรองรับปริมาณน้ำฝนได้นะครับเพราะว่ามีตัวบ่อนะครับในพื้นที่สวนแล้วก็มีตัวแทงน้ำอะไรต่างๆนะครับที่จะรองรับน้ำฝนได้นะครับหรือว่าในแง่ของตัวสวนเบญจกิตินะครับที่ก็จะได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นเดียวกันนะครับคือสวนในลักษณะนี้นะครับมันจะมีความพิเศษอยู่นะครับก็คือมันเป็นสวนที่ออกแบบมาเป็นมัลติเพอร์โพสก็คือหมายถึงว่าในช่วงพื้นที่แล้งในช่วงหน้าแล้งนะครับหรือว่าช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยตัวสวนมันก็จะทําหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่ที่ให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจได้แต่ว่าเมื่อมีฝนตกหนักนะครับหรือว่ามีปริมาณน้ําจํานวนมากเนี่ยครับพวกพื้นที่สีเขียวตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่รับน้ําพื้นที่หน่วงน้ํานะครับแล้วก็ในกรณีของอย่างสวนเบญจกิติเนี่ยครับพวกพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกแบบมาให้เป็นพืชพันธุ์ที่เหมาะกับการอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาน้ําฝนตกลงมาแล้วมันเกิดมีการท่วมในพื้นที่สวนเนี่ยครับพวกพืชพันธุ์เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็พืชเหล่านี้เนี่ยก็ทําหน้าที่กรองน้ําอะไรต่างๆได้ด้วยในสวนนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายๆส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเริ่มนําแนวคิดของความพรุนอันนี้มาใช้แล้วนะครับแล้วก็ที่เราจะคุ้นเคยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแก้มลิงนะครับจริงๆแก้มลิงเนี่ยก็เป็นแนวคิดเรื่องของการเพิ่มความพรุนของเมืองได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นพวกพื้นที่กักเก็บน้ํานะครับที่เมืองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างนะครับหรือว่าทําให้เกิดมีการ

0: นำพื้นที่แก้วลิงตรงนี้ครับมาใช้กระจายในพื้นที่ต่างๆของเมืองมากขึ้นนะครับในกรุงเทพเราก็จะมีพวกบึงหนองบอนนะครับที่เป็นพื้นที่แก้วลิงขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่นะครับที่สร้างความพลุนให้กับเมืองนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูว่าในภาพรวมเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันมีเพียงพอแล้วหรือยังเพราะว่าการจะประเมินว่าเมืองเนี่ยมันพรุนมากพอหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะต้องมีการศึกษาเชิงลึกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความพรุนหรือว่าพวกพื้นที่สีเขียวพื้นที่รับน้ำอะไรเหล่านี้เนี่ยครับมันเพียงพอที่จะมาช่วยในการแบ่งเบาภาระของระบบระบายน้ําในพื้นที่เมืองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือยังนะครับอันนี้ยังค
1: ค่
0: ง
1: ะ
0: เป็นคําถามอยู่เพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นงานศึกษานะครับ
1: อ๋อเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการศึกษาจากกทม.หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่จะมาศึกษาเรื่องนี้นะคะ
0: ครับ อาจจะยังไม่ได้สรุปออกมาเป็นตัวเลขว่าสุดท้ายแล้วปริมาณน้ำนะครับหรือว่าความสามารถในการที่เมืองมันมีความพรุนมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมาช่วยระบบระบายน้ำหรือระบบบริหารจัดการน้ำเดิมของกรุงเทพที่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ80 มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยครับมันจะเอามาช่วยได้แค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเอาตัวเลขพวกนี้เข้ามาคิดเนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพก็น่าจะพอมีศักยภาพในการรองเนี่ยก็อาจจะมีความพรุนความซึมน้ำเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการนะคะเพื่อการออกแบบเมืองที่จะรองรับในช่วงที่ฝนตกแล้วก็ต้องบริหารจัดการน้ำไม่ให้น้ำท่วมนะคะแล้วเมืองอื่นๆเนี่ยเขามีการนำหลักการเรื่องความพรุนมาบริหารจัดการนี่ยังไงบ้างคะ
0: ครับในสำหรับในเมืองอื่นๆเนี่ยครับความพรุนก็จะเป็นแนวคิดที่เขามีการนำมาใช้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เมืองในต่างประเทศจะใช้ก็เรียกว่าเป็นการบริหารจัดการแบบใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราเรียกว่า nature based solution นะครับซึ่งใน เมืองในต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มนำแนวคิดเรื่องของ nature based solution นะครับพวกแนวคิดการใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติของเมืองเนี่ยครับมากขึ้นนะครับเพราะว่าการพึ่งพาแค่โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นในเชิงวิศวกรรมเนี่ยครับก็อาจจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นนะครับว่ามันมีเมืองที่อาจจะพึ่งพิงนะครับตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบเชิงวิศวกรรมล้วนๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่โตเกียวนะครับเราจะคุ้นกันว่าเวลาน้ําท่วมแต่ละทีนะครับหรือว่าข่าวล่าสุดที่บอกว่าโตเกียวฝนตก34 วันแต่ว่าไม่มีน้ําท่วมขังเลยนะครับอันนี้มันก็จะเกิดจากว่าเขาก็เป็นเมืองที่มีการใช้ระบบวิศวกรรมนะครับของการบริหารจัดการน้ําในเรื่องของตัวพวกอุโมงค์ระบายน้ํานะครับหรือว่าตัวห้องโถงใต้ดินนะครับที่เป็นโถงขนาดใหญ่ที่จะสูบน้ำนะครับในพื้นที่เมืองแล้วก็เอาลงมากักเก็บไว้นะครับแล้วก็ปล่อยลงสู่แม่น้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ โตเกียวเขาออกแบบเมืองให้รองรับน้ำท่วมนะครับโดยใช้พวกของระบบวิศวกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการก่อสร้างอะไรลักษณะนี้เนี่ยมันจะใช้งบประมาณที่สูงมากแล้วก็เป็นการดําเนินงานในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเมืองที่เริ่มหันไปสู่เรื่องของการออกแบบเมืองให้มีความพรุนนะครับก็คือเอาระบบของธรรมชาติมาใช้ผสมผสานกับพวกระบบของการบริหารจัดการน้ําแบบเชิงวิศวกรรมเดิมๆที่เขาดําเนินการนะครับอย่างที่เคยยกตัวอย่างในการเสวนาวิชาการ TDI Annual Conference นะครับปี2024เนี่ยทางทีมวิจัยก็ได้เคยศึกษาแนวคิดของกรุงโคเปนเฮเกนนะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานแบบนี้นะครับก็คือเขาเคยเจอน้ำท่วมหนักตอนปี2011ใช่ไหมครับที่เป็นน้ำท่วมที่เป็นลักษณะของเราเรียกว่า Cloud Burst ก็คืออาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่ฝนตกของเราปี69นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เป็นฝนตกแช่แต่ว่าของเขาจะเป็นตกแบบหนักเลยนะครับ2-3 ชั่วโมงแล้วก็ตกลงมาในปริมาณที่น้ำไม่สามารถที่จะระบายลงสู่ระบบท่อได้ทันนะครับก็เลยทําให้เมืองเนี่ยมันเกิดน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็พวกน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็ลงไปสู่พวกอาคารชั้นใต้ดินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่เชิงพาณิชย์เนี่ยก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนะครับเพราะก็เลยนํามาซึ่งแผนที่เรียกว่า Cloudburst Management Plan ซึ่งไอตัวแผนอันนี้เนี่ยครับมันจะหลักการมันเป็นการเพิ่มความพรุนให้กับเมืองเนี่ยแหละครับก็คือเขาจะเริ่มเพิ่มพื้นที่ที่ให้น้ําฝนเนี่ยครับสามารถที่จะ

0: มาเขาเรียกว่าเวลามีฝนตกเนี่ยครับแทนที่จะต้องหาพื้นที่ที่ระบายน้ําออกไปจากเมืองให้เร็วที่สุดนะครับโดยการขยายท่อระบายน้ําอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็จะเริ่มเอาแนวคิดเรื่องของการใช้ธรรมชาตินะครับมาช่วยในการหน่วงน้ําแล้วก็กักเก็บน้ําด้วยนะครับวิธีที่เขาทําก็คือเขาก็จะเปลี่ยนพวก ส่วนสาธารณะนะครับในเมืองของเขาเนี่ยครับให้มันมีความเป็นสโลปมากขึ้นนะครับมี มีจุดที่เป็นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้ำมันสามารถไหลมารวมกันกลายเป็นพื้นที่พักน้ําได้นะครับหรือว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับที่เมืองไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยครับก็จะเริ่มมาออกแบบนะครับแล้วก็ ปรับปรุงพื้นที่ให้มีลักษณะที่มีความพรุนมากขึ้นนะครับเอาธรรมชาติมาใส่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เริ่มเพิ่มเรื่องของพื้นที่รับน้ําพื้นที่ซึมน้ําต่างๆนะครับในเมืองกระจายอยู่หลายๆพื้นที่นะครับเขาก็ทําตัวแผนเนี้ยครับมาตั้งแต่ปี2015แล้วก็ทํามาเป็น10ปีแล้วนะครับจริงๆตัวแผนเขาทําเป็น20ปีเลยแล้วก็มีหลายๆโครงการที่เป็นการปรับปรุงกายภาพของพื้นที่สาธารณะของเมืองนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มความพรุนได้นะครับก็คือรองรับน้ําได้แล้วก็ในช่วงเวลาที่น้ําแห้งเนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็นส่วนสาธารณะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้มองแค่เรื่องการจัดการน้ําอย่างเดียวแต่ว่าเขามองได้ว่าประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่ในย่านนั้นๆเนี่ยครับต้องการพื้นที่สาธารณะแบบไหนที่คนในพื้นที่เนี่ยจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตแล้วมีความสุขนะครับเขาก็ดําเนินการอันนี้ไปนะครับก็จะเป็นนโยบายที่ทําอย่างเดียวแต่ว่าได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของโคเปนเฮเกนที่เราเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับส่วน
1: ค่ะ
0: อีกที่หนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือที่เนเธอร์แลนด์นะครับจริงๆเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเคยเป็นประเทศที่ต่อสู้กับน้ํามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้แนวคิดเขาเริ่มเปลี่ยนนะครับเป็นเรื่องของการที่เขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่กับน้ํามากขึ้นนะครับเขาจะมีโครงการที่เรียกว่า Room for the River นะครับก็คือพวกแม่น้ําอะไรต่างๆที่เขาเคยต้องทําพวกกันคันกั้นน้ําทําเขื่อนเพื่อที่จะป้องกันนะครับเวลาที่มีน้ําหลากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเริ่มเปลี่ยนแนวคิดว่าเขาไม่อยากสร้างระบบวิศวกรรมไปป้องกันน้ําแหละแต่ว่าเขาอยากจะให้พื้นที่กับน้ํามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทําโดยการขยายนะครับขยายพื้นที่ของแม่น้ําให้กว้างขึ้นนะครับสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆที่เคยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็จะต้องมีการขยับออกนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มพวกคูคลองสาขาต่างๆนะครับแล้วก็พวกพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเนี่ยครับก็จะได้รับการออกแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะเผื่อพื้นที่นะครับเพื่อที่ว่าถ้าน้ํามันมีการหลากแล้วก็มีปริมาณน้ําสูงเนี่ยครับตัวแม่น้ํามันสามารถที่จะขยายออกมาในพื้นที่ตรงนั้นได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดว่าเขาก็ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ําให้ได้นะครับโดยที่ถ้ามีใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการขยับขยายออกไปนะครับก็จะต้องมีกลไกเรื่องของการมาชดเชยต่างๆอะไรที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมที่เข้มข้นนะครับที่เนเธอร์แลนด์เขาก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับนี้จะเป็นแนวคิดที่เมืองก็มีการดำเนินการกันอยู่ครับ
1: ค่ะก็เห็นกรณีศึกษาของหลายเมืองนะคะที่ญี่ปุ่นที่เดนมาร์กที่เนเธอร์แลนด์ก็มีการปรับตัวมีการรับมือแล้วก็ที่เล่าให้ฟังก็คือเขามีแผนด้วยที่จะจัดการเมืองยังไงให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมนะคะทีนี้พอกลับมาดูบ้านเราอย่างกรณีของกทม.เนี่ยค่ะเราควรคิดเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยต่างจากเดิมยังไงไหมเพื่อให้กรุงเทพเนี่ยรับมือกับฝนตกหนักในอนาคตได้ดีขึ้นกว่านี้นะคะ
0: ครับก็แน่นอนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆแล้วมีศักยภาพนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ําได้จริงๆแล้วถ้าเทียบกับเมืองในอาเซียนเนี่ยเราถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเรามีการออกแบบพวกอุโมงค์ระบายน้ํานะครับเพิ่มนะครับจากตอนนี้มีห้าอุโมงค์นะครับถ้าเรามีอุโมงค์ระบายน้ําที่สามารถที่จะขนส่งระบายน้ํานะครับจากคูคลองสาขานะครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ในเวลาที่รวดเร็วนะครับเพิ่มภายในปี72ที่เราจะมี13อุโมงค์เนี่ยครับเราจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยที่สูงได้

0: สูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของการที่เรายังยึดติดกับ รูปแบบของการบริหารจัดการน้ําแบบเดิมที่อยากจะระบายน้ําออกไปให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครน่าจะเรียนรู้จากเมืองในต่างประเทศได้ก็คือเรื่องของการนําแนวคิดเรื่องของความพรุนนะครับก็คือการที่จะทําให้น้ําที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเนี่ยครับมันยังอยู่นะครับในพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบไว้นะครับแล้วก็ตัวการเพิ่มพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่หน่วงน้ําพื้นที่ซับน้ําต่างๆเนี่ยครับในพื้นที่เมืองเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่เพราะว่าการที่เมืองมันเป็นเมืองคอนกรีตมากๆมีพื้นที่ที่เป็นฮาร์ดเซอร์เฟสมากๆนะครับสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้มีการเพิ่มจํานวนของพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวพื้นที่รับน้ําต่างๆในเมืองอย่างเพียงพอเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพเนี่ยก็ยังจะต้องรับหน้าที่หนักเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ไม่มั่นใจด้วยว่าในอนาคตเนี่ยครับฝนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยครับมันจะเป็นฝนที่ฝน100 ปีฝน1,000 ปีหรือเปล่านะครับก็คือปริมาณน้ําฝนมันอาจจะเยอะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของแนวคิดการออกแบบเมืองให้พรุนขึ้นนะครับการทําให้เมืองเนี่ยมีพื้นที่ที่รับได้รับการออกแบบที่ดีนะครับที่จะรองรับน้ําฝนนะครับแล้วก็เอามาเก็บกักไว้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยก็จะยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่กรุงเทพมหานครน่าจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับพวกกลไกการแจ้งเตือนนะครับรวมถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับต่อกลุ่มคนเปราะบางนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆก็จะเป็นกลุ่มคนเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งโซนตะวันออกนะครับของพื้นที่กรุงเทพนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่นอกไข่แดงนะครับนอกเขตแนวคันกั้นน้ำพระราชดำรินะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้ามีฝนตกหนักนะครับหรือว่าแม้แต่ถ้ามีน้ําเหนือมาเนี่ยครับยังไงพื้นที่โซนตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วการที่มีบ้านหรือมีการเคหะนะครับมีชุมชนหมู่บ้านจัดสรรไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ําท่วมขนาดนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องของแนวทางในการที่จะต้องได้รับการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าให้ความรู้นะครับกับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับว่าเขามีความเสี่ยงในการที่จะต้องรับมือกับภัยน้ําท่วมยังไงได้บ้างนะครับในแง่ของตัวฝนที่จะตกในลักษณะที่เป็นฝนตกแช่แบบนี้เนี่ยครับเราได้รับบทเรียนแล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เราสามารถคาดการได้ว่ามันจะมีฝนตกแช่ในลักษณะนี้อีกเนี่ยมันจะต้องมีการแจ้งเตือนนะครับรวมถึงมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในแง่ของการพร่องน้ํานะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้พื้นที่ที่เป็นกรุงเทพโซนตะวันออกเหล่านี้เนี่ยครับสามารถที่จะ รับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นในอนาคตให้ได้นะครับ
1: ค่ะก็เห็นประเด็นนะคะที่เป็นความท้าทายของกทม.กับการรับมือเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหลายๆด้านทั้งการระบายน้ําแล้วก็วันนี้เราโฟกัสกันที่เรื่องของความพรุนการออกแบบเมืองที่อาจจะใช้เกี่ยวกับโครงสร้างทางวิศวกรรมการออกแบบหรือว่าการใช้การออกแบบที่ใช้เรื่องของธรรมชาติเนี่ยมาช่วยในการสร้างความพรุนให้กับเมืองด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญเลยคือจะทำยังไงให้มีระบบการบริหารจัดการแจ้งเตือนคนในพื้นที่เนี่ยให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากเรื่องน้ำท่วมในกทม.แล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงอื่นๆไหมคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะต้องตั้งรับมาค่ะ
0: ครับจริงๆมีนอกจากน้ำท่วมแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองในทั่วโลกนะครับไม่นับแค่กรุงเทพมหานครเนี่ยครับแต่ละเมืองเนี่ยจะมีการต้องที่จะต้องเจอภัยนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยครับหลากหลายอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูในกรุงเทพมหานครเนี่ยจากงานศึกษาของเราที่เคยทำตอนAnnual Conference ปี2024เนี่ยเราก็จะพบว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงทั้งในแง่ของตัวน้ำท่วมนะครับที่เป็นน้ำท่วมแบบน้ำท่วมขังชั่วคราวนะครับแล้วก็น้ำท่วมที่เป็นน้ำท่วมใหญ่นะครับที่อาจจะเกิดจากน้ำเหนือนะครับหรือว่าน้ำทะเลหนุนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงทุนเดิมที่เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่

0: ตัวความร้อนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่เราเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากภัยความร้อนนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามีจํานวนวันที่อุณหภูมิเกิน37องศาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของตัวการแจ้งเตือนนะครับรวมพวกพื้นที่พักหลบภัยร้อนต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการออกแบบเมืองในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะลดความร้อนนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็จะกลับมาเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวนะครับต่างๆที่จะต้องมีการกระจายนะครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยให้ไปสู่ระดับย่อยของเมืองให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะลดความร้อนของเมืองในระยะยาวนะครับแล้วก็ลดปัญหา Urban Heat Island นะครับหรือว่าก่อความร้อนซึ่งมันจะเป็นภัยแบบทุนเดิมนะครับของเมืองที่เป็นเมืองป่าคอนกรีตแบบกรุงเทพอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกรุงเทพก็จะยังเจอพวกภัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวการกัดเซาะชายฝั่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ติดพื้นที่ริมฝั่งทะเลนะครับการที่น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็การที่มีเรื่องของตัวการกัดเซาะนะครับมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภัยที่จำเป็นจะต้องมีการให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมืองอื่นๆในต่างจังหวัดนะครับในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็เราต้องมาเน้นย้ําว่าในหนึ่งเมืองเนี่ยมันเจอได้หลายภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบรับมือนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแบบ adaptation นะครับว่าเราจะต้องเจอกับภัยเหล่านี้แน่ๆอยู่แล้วในอนาคตเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันย้อนกลับไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องออกแบบเรื่องของตัวกายภาพของเมืองยังไงนะครับเรื่องของกลไกนะครับของการจัดทําแผนนะครับพัฒนาในพื้นที่ในระยะยาวก็จะต้องมีแนวคิดเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมการของการวางแผนออกแบบนโยบายอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: คิดว่าน่าจะเป็นภาพรวมว่าแต่ละเมืองในประเทศไทยนะครับก็จะเจอได้หลายๆภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ
1: ค่ะดังนั้นเรื่องของการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเมืองนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การจัดการเมืองเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ทำให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำให้เมืองสามารถปรับตัวแล้วก็รอดได้จากทุกสภาพการที่เข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้อัปเดตกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะคุณนันทชาติรัตนบุรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพเมืองไม่พรุนนะคะซึ่งวันนี้เราได้เห็นมุมมองนะคะของการออกแบบเมืองที่จะรับมือกับเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเรื่องของฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายรูปแบบด้วยนะคะและจาก TDRI ค่ะเดี๋ยวจะมีงานที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งงานนะคะเป็นงาน TDRI Annual Public Conference ปีนี้ค่ะก็จะมีการพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็จะเน้นไปที่กลุ่มคนเปราะบางด้วยนะคะอย่างกรณีน้ำท่วมกทมที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ากลุ่มคนเปราะบางเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดด้วยนะคะดังนั้นงานนี้นะคะเชิญทุกท่านค่ะไปร่วมงานนี้กันกับงานสัมมนาวิชาการสาธารณะประจำปี TDRI Annual Public Conference 2026นะคะกับเรื่องของความไม่มั่นคงของคนไทยในโลกที่ไม่แน่นอนค่ะงานจะมีวันที่22ตุลาคมนะคะตั้งแต่เช้าเลย 8:30 ถึง 16:30 นะคะเช้าบ่ายเลยค่ะที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์แล้วก็มีออนไลน์ผ่านทางซูมด้วยนะคะจะมีทั้งเรื่องความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์กับผลกระทบต่อคนไทยมีเรื่อง AI กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนไทยภัยจากภูมิอากาศกับความเปราะบางของคนไทยและสังคมสูงวัยกับความท้าทายของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะแล้วรัฐในฐานะที่พึ่งสุดท้ายในโลกที่ไม่แน่นอนจะต้องรับมืออย่างไรก็เชิญทุกท่านนะคะถ้าไม่ติดอะไรนี่ไปร่วมงานนี้กันค่ะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ

0: ที่ TDRI ตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปพบกันในงานนะคะกับงานสัมมนาของ TDRI ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกย้ำถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569โดยได้ย้ำถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อรองรับผู้นำระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 10,000 คนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลระบบการเดินทางเข้าประเทศขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและการอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องใดๆขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนเรื่องสถานการณ์อุทกภัยนั้นก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมร่วมหารือถึงแนวทางการรวมศูนย์ข้อมูลพยากรณ์อากาศและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569โดยได้ร่วมกันหารือแนวโน้มของสถานการณ์อุทกภัยการคาดการลักษณะอากาศซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งพิจารณาปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางทั้งนี้ที่ประชุมได้สั่งการให้รวมศูนย์ข้อมูลพยากรณ์เป็นเอกภาพรวมถึงบูรณาการการบริหารจัดการน้ำฝนน้ำท่าในแม่น้ำและเขื่อนและน้ำทะเลหนุนเชื่อมโยงกันทั้งระบบเตรียมทรัพยากรและแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมกับสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลเร่งวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงและเตรียมจุดอพยพที่สำคัญยังได้เน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างน้อย 4-5 วันเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวและลดยอดความเสียหายและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัสเซียยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังโรคหลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุสำนักข่าว CNN รายงานว่าทางการรัสเซียได้ยกระดับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในแคว้นอีคุตสก์หลังเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคอีคุตสก์เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุในเมืองเชลิคอฟทางตะวันออกของรัสเซียใกล้ชายแดนมองโกเลียทำให้ทางการท้องถิ่นเร่งติดตามผู้ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการด้านสาธารณสุขโดยมีการปิดโรงพยาบาลที่ผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษาเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายภายในสถานพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลอื่นในพื้นที่ก็ถูกปิดหรือเพิ่มมาตรการควบคุมเช่นกันขณะที่แม็กซิมโมดินนายกเทศมนตรีเขตเชเลคอฟสกีระบุว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจประเมินทางการแพทย์และในช่วง10วันที่ผ่านมายังไม่มีรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยติดเชื้อแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom วันนี้เป็นรายการประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันวัชราภรณ์สุริยาภิวัฒน์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านผู้ฟังคะลองหยิบโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างๆตัวคุณเนี่ยขึ้นมาดูตอนนี้เลยสิคะเคยสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมบางครั้งเราแค่นึกอยากได้อะไรเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากได้รองเท้าคู่ใหม่สักคู่หนึ่งหรือบางทีแค่เปรย์กับเพื่อนบอกอู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นจังเลยแต่พอเราเปิดหน้าจอจากที่เรานึกหรือว่าเราอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นพูดกับเพื่อนอย่างนั้นนะคะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยพอเราเปิดมือถือมันก็พร้อมกันยิงโฆษณารองเท้าคล้ายๆคู่ที่เราพูดหรือส่งโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินมาให้เราทันทีเพื่อนหลายคนอาจจะตกใจแล้วก็อุทานกับตัวเองว่าเอ๊ะเจ้าโทรศัพท์มันแอบฟังหรือดักฟังเราอยู่หรือเปล่าล่ะเนี่ยพอเราลองมองย้อนไปไม่กี่ปีก่อนนะคะยังมีเคสคลาสสิกระดับโลกเคสหนึ่งแต่เกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Target ได้ส่งคูปองส่วนลดสินค้าแม่และเด็กอย่างเช่นพวกผ้าอ้อมเปลเด็กนมผงไปให้เด็กสาวมัธยมปลายคนหนึ่งถึงที่บ้านพอคุณพ่อของเด็กสาวคนนี้เห็นเขาก็โกรธเลยเดินไปเลยที่ห้างแล้วก็ต่อว่าผู้จัดการว่าทำไมคุณถึงส่งของพวกนี้มายุยงลูกสาวผมเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็

ไม่ได้ตั้งครรภ์สักนิดหนึ่งแต่ผู้ฟังท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะอีก2สัปดาห์ต่อมาคุณพ่อท่านนี้แหละต้องเดินกลับไปขอโทษห้างทาร์เก็ตก็เพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยตั้งครรภ์จริงๆโดยที่คุณพ่อเองก็ยังไม่ทราบมาล่วงหน้าด้วยซ้ำไปคำถามคืออะไรคะคำถามคือห้างสรรพสินค้ารู้ได้อย่างไรว่าลูกสาวกำลังมีเบบีคำตอบก็คือห้างไม่ได้ใช้เวทมนต์นะห้างไม่ได้ใช้ร่างทรงแล้วก็ไม่ได้ส่งคนไปสอดแนมด้วยค่ะแต่มันคือการคำนวณจากพฤติกรรมการซื้อเช่นในช่วงสัปดาห์ที่3ของการตั้งครรภ์ผู้หญิงก็มักจะเริ่มซื้อโลชั่นที่ไม่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะพอถึงสัปดาห์ที่8ก็เริ่มซื้อวิตามินแคลเซียมอะไรต่างๆมากินเพิ่มเติมพอเครื่องหรือเราอาจจะพูดว่า AI นำข้อมูลย่อยๆเหล่านี้มารวมกันตัวเลขมันบอกเลยค่ะบอกกับระบบว่าคนนี้กำลังตั้งครรภ์ด้วยความน่าจะเป็น 87% ท่านผู้ฟังเห็นไหมคะมีความน่าจะเป็นทางสถิติเนี่ยเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะคำตอบก็คือเนี่ยแหละคำตอบคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละเป็นพลังของวิชาสถิติที่ใส่เข้าไปในสมองกลหรือ AI นั่นเองเอานะคะนั่นคือเคสที่เราได้ยินกันมาหรือท่านผู้ฟังเพิ่งได้ยินวันนี้จากดิฉันนะคะพอพูดถึงคำว่าสถิติหลายคนอาจจะนึกถึงตัวเลขแน่นๆตัวเลขเยอะๆหรือตารางยาวๆยิ่งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเวลาเรียนสถิติเนี่ยถ้ามองไปแล้วแค่มองดูกระดาษหรือมองดูแผ่นใสในสมัยก่อนนะคะหรือว่ามองดูอะไรต่างๆที่อาจารย์แสดงขึ้นมาก็ชวนง่วงนอนแล้วใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะในยุคปัจจุบันนี้สถิติไม่เหมือนกับอดีตซะแล้วไม่ใช่แค่ดูเรื่องราวในอดีตอย่างเดียวแต่สถิติคือเครื่องมือที่จะใช้ทำนายอนาคตที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาอีกที่เหลือเนี่ย20กว่านาทีต่อจากนี้ไปนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของหัวข้อว่าเมื่อ AI เขามองเห็นอนาคตสถิติยุคใหม่ก็ต้องวิ่งตามก็ต้องใช้สถิติในการอ่านใจในการทำนายชีวิตของเรานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือในโลก AIหรือในโลกคอมพิวเตอร์หรือว่าในโลก เครื่องมือต่างๆทางเทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำขนาดนี้ในฐานะเราเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เราจะอยู่เหนือพวกอัลกอริทึมหรือวิธีการเหล่านี้ได้อย่างไรเชื่อไหมคะถ้าคุณฟังจบรายการนี้คุณก็จะมองหน้าจอโทรศัพท์แบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะเอานะคะเราก็จะคุยกันในเรื่องของ AI หลายคนนะคะมอง AI หรือ Artificial Intelligence ว่าเป็นเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์ล้ำยุคในหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแต่ถ้าเราแกะกล่อง AI ออกมาดูเราจะเห็นนะคะว่าหัวใจข้างในจริงๆอ่ะเราจะพบว่าเบื้องหลังของ AI เกือบทั้งหมดก็คือวิชาสถิติและคณิตศาสตร์ดีๆนี่เองนะแล้วสถิติในยุคก่อนๆที่ยังไม่มี AI กับสถิติที่มียุค AI มันต่างกันตรงไหนล่ะเนี่ยลองนึกภาพง่ายๆตามดิฉันนะคะสถิติในเดิมๆนั้นคล้ายๆกับการเอากล้องมาถ่ายรูปค่ะถ่ายแชะแชะแชะได้ภาพนิ่งใช่ไหมคะเช่นเวลาที่สถิติในสมัยก่อนก็จะบอกว่าปีที่แล้วสมมติว่าปีที่แล้วคนไทยกินข้าววันละกี่กินข้าววันละกี่จานหรือว่าปีที่แล้วคนไข้เป็นโรคนั้นโรคนี้อย่างเช่นไข้เลือดออกกี่คนในช่วงฤดูฝนนะคะพวกนี้ต่างๆเวลาที่จะตอบนะคะนักสถิติก็เอาข้อมูลในอดีตมาเล่าแล้วก็สรุปผลบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตอบคำตอบว่าปีที่แล้วคนไทยอาจจะใช้คำว่าโดยเฉลี่ยทานข้าววันละเท่านั้นเท่านี้จานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้า AI ล่ะตอนนี้อันนั้นคือสถิติเดิมแต่ปัจจุบันเนี้ยสถิติมี AI เขาเป็นผู้ช่วยนะคะ AI ก็มีกล้องวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่า

ไลฟ์ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพวกกล้องหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ใน AI เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าเห็นแค่ปัจจุบันนะคะแต่กล้องตัวนี้ยังถูกติดตั้งเป็นระบบเหมือนกับมองไปเลยมองเอาผ้าสายตาไปไกลๆข้างหน้านะคะแล้วก็ยังคำนวณคือคำนวณเกินณจุดเวลาที่เราถามด้วยซ้ำไปอาจจะคำนวณเลยว่าอีก5นาทีข้างหน้าจะมีใครจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาอยู่ในเฟรมของเราอีกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปทางสถิติจะเรียกว่าแบบจำลองการคาดเดาหรือการพยากรณ์หรือพยาเราอาจจะเรียกภาษาอังกฤษว่า predictive model นั่นเองนะคะอย่างแต่ก่อนเวลาเราจะถามนักสถิติว่าอย่างตอนนี้ค่ะพรุ่งนี้ฝนตกไหมนักสถิติสมัยก่อนที่ยังไม่มี เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่มี AI เข้าช่วยก็จะต้องเปิดสมุดแล้วกันนะคะดูข้อมูลอุณหภูมิดูความชื้นย้อนหลังสัก10ปีแล้วก็บอกสรุปแล้วก็มองแล้วนักสถิติก็จะพูดว่าโอ้ยตามสถิติแล้วเดือนนี้ฝนเคยตก แค่ 30% ของจำนวนวันทั้งหมดมาคำนี้เนี่ยมันกว้างมากใช่ไหมคะท่านผู้ฟังกว้างมากเลยแต่ถ้าในยุคปัจจุบันนี้สถิติในยุคที่เป็น AI เนี่ยเก่งกว่ายุคที่ไม่มี AI นะคะแบบที่ไม่ติดเลยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันก็มีอยู่แค่2ข้อข้อที่1ก็คือ Big Data นะคะสมัยก่อนเราเก็บ Data เป็นข้อมูลในตารางเพราะว่าเรามีข้อมูลจำนวนไม่มากแต่ในยุค AI ปัจจุบันนี้เราเก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นข้อมูลเป็นเสียงข้อความอะค่ะเป็นเสียงหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณกำลังเล่นไลน์อยู่อย่างเนี้ยเวลาจำนวนเวลาจำนวนครั้งที่คุณกำลังขอโทษนะคะใช้คำว่าถ่ายหน้าจอเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะรู้เขาก็จะจดจำจำนวนครั้งจำนวนเวลาที่คุณ อยู่กับหน้าจออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณกำลังสนใจนะคะอันนั้นเราเรียกว่า Big Data มีข้อมูลเยอะแยะแล้วก็สามารถจะรวบรวมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเหมือนสมัยก่อนๆ อีกต่อไปนะคะอันที่สองความเร็วในการเขาเรียกว่าประมวลผลหรือว่าวิเคราะห์สรุปผลมาได้สมัยก่อนเราบางคนบางเรื่องเราต้องใช้การคำนวณทั้งชีวิตเลยนะคะแต่ปัจจุบันเราใช้ AIAI ใช้เวลาไม่ถึงวินาทีในเรื่องที่เราเคยต้องใช้เวลายาวนานมากๆในการคำนวณนั่นเองนะคะทีนี้ก็มีคำถามสำคัญก็คือเมื่อสถิติเข้าขั้นเทพแล้วนะคะเพราะว่ามี AI ที่ไม่เคยนอนหลับมาแทรกซึมเข้ามามันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปในทิศทางใดบ้างคะนะคะอันนั้นก็คือคำถามที่เราอยากจะรู้กันนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในช่วงที่จะคุยกันว่าสถิติยุค AI นั้นมันมาปั่นป่วนมาเปลี่ยนชีวิตของเราในมิติใดบ้างนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นในวงการบันเทิงนะคะวงการบันเทิงเนี่ยแล้วก็วงการที่มีโซเชียลมีเดียเราอาจจะเรียกว่าช่วงนี้เป็นอัลกอริทึมที่อ่านใจนะคะท่านผู้ฟังเคยทราบหรือเคยรู้ไหมคะฟีดก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวเป็นคลิปอะค่ะที่อยู่ในแต่ละเครื่องของมือถือของแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะหรือว่า Reel ของแต่ละคนไม่เชื่อท่านก็มองดูเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆสิคะเปิดเครื่องออกมาท่านจะเห็นว่าเวลาที่เข้าไปใน Reel หรือว่าในเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนก็มีเรื่องอย่างเช่นอาจจะมีอะไรนะคะวิดีโอแนวตั้งมากกว่าคนอื่นในขณะที่อีกคนหนึ่งชอบจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทำ DIY make it yourself อะไรพวกนี้นะคะทำ do it by yourself นั่นเองนะคะนั่นเป็นเพราะว่า AI นั้นนะกำลังใช้สถิติคำนวณคะแนนความสนใจหรือถ้าเราเรียกกันว่าengagement score ของคุณอยู่นะคะถ้าคุณหยุดดูคลิปตีกอล์ฟเกินกว่า3วินาที AI ก็จะบันทึกทางสถิติทันทีเลยค่ะ

ลองดูคลิปแมวน่ารักน่ารักราวๆสัก 2-3 วินาทีเหมือนกัน AI ก็จะบันทึกทันทีบันทึกข้อมูลหรือพฤติกรรมหรือคะแนนความสนใจของคุณว่าคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สรุปเลยว่าคนนี้เนี่ยน่าจะชอบแมวน่าจะชอบสัตว์เลี้ยงต่างๆเพราะฉะนั้นคนนี้มีความน่าจะเป็นถึง 80% นะจะได้ดูคลิปแมวนะคะเพราะฉะนั้นคลิปแมวก็จะได้รับการป้อนให้คุณดูเพลินๆเช่นเดียวกันค่ะนะคะโซเชียลมีเดียไม่ได้สุ่มคลิปมาให้แต่ละคนนะคะแต่มันกำลังใช้สถิติหรือเล่นกับสถิติพฤติกรรมของเราต่างหากแค่นี้ท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้วนะคะว่าสถิติกับ AI นั้นเป็นคู่ซีที่ห่างกันไม่ได้แต่สถิติเหมือนกับว่าจะใช้ AI ช่วยประมวลผลช่วยทำงานให้ทำให้นักสถิติทำงานได้เร็วแล้วก็พยากรณ์ได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงมันอาจจะไม่ 100% แต่เปอร์เซ็นต์หรือความน่าจะเป็นนั้นก็จะมากอยู่ถ้าว่าเขาได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังทำอยู่ทำสิ่งนั้นๆซ้ำๆอยู่นั่นเองนะคะอันนั้นคือเรื่องของวงการบันเทิงหรือโซเชียลมีเดียเราเรียกกันว่าอัลกอริทึมอ่านใจอ้าวแต่นี้มาในเรื่องของสุขภาพบ้างวงการแพทย์แล้วก็การยืดชีวิตมนุษย์อันนี้สถิติช่วยคนนะคะช่วยชุบชีวิตคนนั่นเองอันนี้เป็นจุดที่น่าทึ่งมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความหวังสร้างให้คนเราเนี่ยเปี่ยมด้วยความหวังนะคะปัจจุบันเนี่ยนักสถิติก็ใช้ AI หรือใช้คำว่าร่วมมือกับ AI ก็น่าจะไม่ผิดนะคะในการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมหรือ DNA นะคะของคนไข้ร่วมกับพฤติกรรมของคนไข้เช่นเรื่องการนอนเรื่องการยืนเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลแค่ไม่กี่คนแต่อาจจะใช้ข้อมูลทั่วโลกของคนไข้อาจจะเป็นคนไข้โรคหนึ่งที่มาหาหมอนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลต่างๆรหัสพันธุกรรมเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมาคาดประมาณถามว่าคนไข้หรือมาบอกมาคาดการว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรได้อีกใน10ปีข้างหน้านะคะก็บอกมาเลยว่าคนไข้นี้นะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะโอกาสจะเป็นโรคนี้ขึ้นมาเลยนะคะคุณหมอก็เลยใช้ข้อมูลหรือว่าข้อสรุปอันเนี้ยในการวางแผนป้องกันโรคให้กับคนไข้ตั้งแต่คนไข้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นการรักษาเชิงป้องกันหรือเราเรียกกันว่า preventive medicine นั่นเองป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับคนไข้ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมองดูแล้วสถิติเนี่ยไม่ได้เห็นแค่อนาคตของคนเท่านั้นนะคะแต่สามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้จริงๆค่ะอันนั้นคือตัวอย่างที่2ทางด้านการแพทย์สถิติบวกกับ AI เรื่องที่3มาทางเรื่องของบัญน้ำบัญชีเรื่องของธุรกิจเอาง่ายๆนะคะและเรื่องของการคมนาคมบ้างอันนี้ก็เป็นทางแห่งความสำเร็จก็จะบอกทางความสำเร็จในด้านทำการธุรกิจหรือเรื่องความสะดวกนะคะทางธุรกิจตอนนี้อาจจะบอกว่าเนี่ยใกล้ฮอลโลวีนแล้วนะแล้วก็เราก็อยากจะขายนู่นขายนี่ขายตุ๊กตาฮอลโลวีนหรือขายกระป๋องหิ้วสีส้มหรือว่าขายอะไรนะคะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะที่สีส้มๆให้เด็กๆนะคะ AI ก็จะคาดเดาทันทีเลยว่าฮอลโลวีนเนี่ยสินค้าอะไรแบบไหนที่จะขายดีเด็กๆจะชอบตุ๊กตาฮอลโลวีนแบบไหนมากนะคะเพื่อทางร้านจะได้จัดสต็อกไว้ขายแล้วก็การขายก็จะเป็นไปโดยนะมีความน่าจะเป็นของการขายเท่านั้นเท่านี้ทางร้านก็จะเตรียมของเอาไว้ขายนะคะธุรกิจก็จะได้ดำเนินไปอย่างมีกำไรกำไรนะคะสะดวกสบายไม่ต้องห่วงว่าสต็อกจะไม่มีนั่นเองนะคะอีกอันนึงเมื่อกี้ได้เรียนท่านผู้ฟังบอกว่าเรื่องของการคมนาคมแอปพลิเคชันของการเดินทางก็มีนะคะมีอยู่แล้วเชื่อว่าท่านก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อะไรแอปต่างๆเรื่องของการเดินทางยิ่งตอนนี้เนี่ยมีเด็กไทยเก่งๆสร้างแอปพลิเคชันเรื่องของการบอกเส้นทางที่มีน้ำท่วมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันการ

เดินทางก็จะใช้ทำนายบอกว่าเส้นทางไหนที่จะติดขัดนะถ้าท่านจะไปตรงนู้นนะจะมีเส้นทางที่ติดขัดนะในอีก30อีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าเพื่อพาคุณเนี่ยหลีกเลี่ยงรถติดเห็นไหมคะสถิติกับ AI นะคะในเราอาจจะเรียกว่าสถิติยุคใหม่คือยุคที่มี AI นั้นมันวิ่งไปไกลจริงๆนะคะจนกลายเป็นตาทิพย์มองเห็นอนาคตในชีวิตของเรานะคะแล้วมันก็ทำนายได้ทุกอย่างเกือบแม่นยำแต่มันทำนายได้จริงหรือเปล่าแล้วมีอะไรไหมที่ AI ยังแพ้ทางของคนนะคะเดี๋ยวเราพักกันนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเรามาฟังจุดอ่อนหรือจุดบอดของ AI นะคะเอานะคะท่านผู้ฟังคะเราเมื่อกี้ก็พูดกันว่าโอ้ AI นี่กับสถิติเข้าคู่กันดีจริงๆซะเหลือเกินนะคะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่ามีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าในการที่เราจะนำการพยากรณ์ของทางสถิติกับ AI เข้ามาใช้งานนะคะมีข้อควรระวังแล้วก็มีจุดที่มนุษย์เหนือกว่า AI ตรงไหนนะคะฟังดูเหมือนว่า AI กับสถิติเนี่ยจะครองโลกและก็ทำนายทุกอย่างให้เราทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแต่หยุดก่อนนะคะคำถามก็คือ AI เนี่ยเขารู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะตรงนี้แหละค่ะกำลังอยู่ในช่วงของการบอกท่านผู้ฟังว่า AI นั้นมีประโยชน์ก็จริงแต่จริงๆนั้นเราเนี่ยอยู่เหนือ AI เยอะเลยในฐานะที่ดิฉันเองก็ทำงานทางด้านตัวเลขแล้วก็สอนทางสถิติมานานพอสมควรนะคะก็บอกได้เลยว่าสถิตินั้นก็มีจุดอ่อนนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นจุดบอดเลยได้ไหมอาจารย์บอกได้ค่ะนะคะจุดอ่อนหรือจุดบอดตรงนี้ของสถิตินั้นมีอันตรายมากนะคะถ้าเราไปเชื่อสถิติที่ออกมาจาก AI 100% โดยไม่ได้ตั้งคำถามกับ AI เนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะว่ามีจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนนั้นก็คืออคติของข้อมูลหรือถ้าเราเรียกกันว่า data biasนะคะ data bias นี่น่ากลัวมากในทางสถิติเพราะว่าเริ่มต้นนั้นทางสถิติจะทำนายได้ถูกต้องก็เพราะว่าข้อมูลที่มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาหรือเป็นข้อมูลที่เฟกไม่จริงนะคะ AI เขาก็เรียนรู้จากข้อมูลนะคะข้อมูลปัจจุบันหรือว่าข้อมูลในอดีตนะคะถ้าสมมุติว่าเอาอดีตเอา AI ไปเอาข้อมูลจากอดีตมาถ้ามนุษย์เคยมีความลำเอียงเช่นมีอคติทางเพศเช่นบอกว่าผู้หญิงทำงานไม่เก่งเท่าผู้ชายหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีอคติกับเชื้อชาติมีการอย่างเช่นมีการเหยียดชนชั้นอะไรเป็นต้น AI ก็จดจำเลยค่ะจดจำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็คาดการทางอนาคตจะคาดการเหล่านั้นเข้าไปด้วยนี่แหละค่ะอันนี้คืออันตรายเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่จะทำนายออกมาก็จะมีความลำเอียงต่างๆนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายนะคะนี่คือจุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันที่สองสถิติกับ AI เนี่ยบอกได้แค่ว่าแต่บอกไม่ได้นะคะว่าทำไมนะคะอย่างเช่น AI อาจจะบอกว่าคนที่ซื้อผ้าอ้อมเด็กซื้อผ้าอ้อมเด็กนี่แหละค่ะมักจะซื้อเบียร์ไปด้วยอันนี้ของสหรัฐอเมริกาเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะคนที่ซื้อผ้าอ้อมเด็กกับคนที่มักจะซื้อเบียร์ไปพร้อมๆกันอันนี้เพราะว่ามีการคำนวณ AI คำนวณตามข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นแต่การที่คำนวณบอกว่าอย่างเงี้ยซื้อเบียร์ซื้อสถิติก็มีเรื่องของ regression ในการที่จะหาความสัมพันธ์ของเรื่องนี้แต่ AI นั้นไม่มีความรู้สึกนะคะไม่รู้เลยว่าคุณพ่อบ้านถ้าเป็นในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อบ้านนั้นเขาก็เหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูลูกเขาก็อยากจะจิบเบียร์ผ่อนคลายด้วยนะคะเห็นไหมคะว่า AI คำนวณความสัมพันธ์ของตัวเลขได้แต่ AI ไม่เข้า

0: ใจบริบทและก็ความรู้สึกของคนนะคะและนี่คือประโยคสำคัญค่ะอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าสถิติเนี่ยให้ความถูกต้องให้ accuracy ได้แต่มนุษย์นี่แหละค่ะเป็นคนที่จะต้องให้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ไม่ว่า AI จะเก่งแค่ไหน AI เขาก็นำเสนอได้เพียงตัวเลขความน่าจะเป็นแต่การตัดสินใจเลือกนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราหรือขึ้นอยู่กับมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากที่เราดูผลของ AI นั้นยังคงเป็นหน้าที่ของเราเสมอเลยค่ะนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงทราบเราคุยกันมาตั้งนานเลยว่าสถิตินี่เก่งนะ AI ก็เก่งพอสองอย่างเก่งๆมารวมกันก็สามารถจะพยากรณ์หรือทำนายสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยความน่าจะเป็นเท่านั้นเท่านี้นะคะนะคะอันนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันนะคะเอาต่อมาในช่วงท้ายๆตรงนี้นะคะเราเหลือเวลาอยู่ไม่มากนักนะคะอยู่ประมาณสัก 4-5 นาทีนะคะท่านผู้ฟังคะในยุคที่ AIแล้วก็ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของการกลัวว่า AI จะมาแย่งงานหรือมาบงการชีวิตของเราแต่การที่เราต้องรู้เท่าทันผลสรุปของสถิติที่มาจาก AI เราควรจะต้องตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะว่าผลสรุปที่มาเนี่ยตัวเลขนั้นมาจากที่ไหนนะคะเอาข้อมูลอะไรมาหรือว่าผลสรุปจากสถิตินั้นจะของสถิติที่มาจาก AI เป็นแค่เสมือนเป็นเข็มทิศเป็นผู้ช่วยบอกทางแต่คนที่กุมพวงมาลัยหรือคนที่ตัดสินใจนั้นคือตัวคุณนะคะนะคะว่าคุณจะกุมพวงมาลัยหลังจากที่ได้รับข้อมูลเนี่ยว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยAI อาจจะคำนวณอนาคตของคุณจากข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลที่กำลังเกิดได้แต่คนที่สร้างอนาคตจริงๆนั้นคือตัวคุณในปัจจุบันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งก็คือเรานะควรจะใช้ข้อมูลทางสถิติและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะเราต้องเป็นคนควบคุมหรือว่าใช้ AIนะคะเป็นผู้ช่วยของเราไม่ใช่ว่าให้อย่าให้ AI เนี่ยมาควบคุมเรานะคะแล้วเราต้องใส่ความเป็นมนุษย์นะคะลงไปในทุกๆของการตัดสินใจนะคะจึงจะทำให้สถิตินะคะในยุคของ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพที่ทำให้เราเกิดความหวังในการรักษาในการดูแลหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมนะคะอย่างช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยเราจะต้องไปอย่างไรเราก็จะใช้สถิติอะไรต่างๆนั้นได้นะคะช่วยในการในการตัดสินใจนั่นเองนะคะมองดูเวลาแล้วนะคะก็คงจะเหลืออยู่ไม่กี่วินาทีนะคะเอานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการ Innovative Wisdom ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตในยุค AI นะคะวันนี้ดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัตต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็มีโอกาสคราวหน้าเราพบกันใหม่ท่านผู้ฟังสามารถจะฟังรายการ Innovative Wisdom ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วถ้าหากท่านใดที่ฟังไม่ทันท่านก็สามารถจะฟังเทปย้อนหลังนะคะก็ไม่ทันได้ถามเหมือนกันว่าเว็บไซต์ชื่ออะไรท่านลองดูแล้วกันนะคะเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอ CU Radio Plus นะคะท่านผู้ฟังลองดูแล้วกันนะคะเอานะคะก็โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์ เฝ้ามอง

0: ุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะเดี๋ยวนี้ตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคม2569ช่วงเวลา9:30 น.จนถึง10:00 น.เราอยู่ด้วยกันค่ะกับรายการนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญของทุกปีเลยเนื่องจากว่าเป็นวันสมองพิการโลกนะคะที่จะชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ชาวโลกทุกคนเนี่ยได้ร่วมสร้างความตระหนักและส่งเสริมโอกาสให้กับผู้ที่มีภาวะสมองพิการได้สามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าภาวะสมองพิการนั้นสามารถส่งผลต่อความสามารถในการเดินและการเคลื่อนไหวของร่างกายและแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับแตกต่างกันไปด้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวก็ทำให้เราเองมองย้อนกลับไปช่วงเด็กๆรอบตัวเรานี่ก็จะเต็มไปด้วยสีสันนะคะแล้วก็มีแต่อะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวได้ทุกวันนี้ค่ะเด็กจำนวนไม่น้อยก็อยู่กับการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอคุณฟังดังนั้นในวันนี้ผมจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้แหละก็ทักทายคุณฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ค่ะถ้าคุณฟังมีคำถามสงสัยในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมคำถามกันได้ที่3หมายเลขของเรานะคะคือ02-218-3975-7ค่ะดูบอกว่าเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหน้าจอเนี่ยนะคะก็เพราะว่าทุกวันนี้เด็กๆหลายคนใช้โทรศัพท์แล้วก็มีชีวิตอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์และแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมากยิ่งขึ้นจนบางครั้งเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าจะต้องวิ่งเล่นหรือว่าขยับร่างกายนะคะคำถามที่จะชวนคุณผู้ฟังคิดต่อก็คือเอ๊ะเราจะทำยังไงล่ะให้เด็กๆเนี่ยลุกจากหน้าจอแล้วกลับมาสนุกกับการเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนในยุคของเราก็คงจะไม่ใช่อ่ะเนาะแต่ก็เป็นยุคของเขาเนี่ยแหละแต่มันจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบแต่ที่สำคัญจะเล่นหรือจะออกกำลังกายอย่างไรล่ะให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากทีนี้เลยอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ต่อให้คุณผู้ฟังอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แต่คุณผู้ฟังจะต้องมีเด็กๆอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนหรือในอนาคตนะคะหรือว่าจะเป็นลูกๆหลานๆอะไรแบบนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะจากหน้าจอสู่สนามชวนลูกขยับเล่นสนุกห่างไกลการบาดเจ็บค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์นะคะกับการคุยกันในวันนี้ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะหรือวิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กออกมาเล่นไปจนถึงการป้องกันแล้วก็การรับมือการบาดเจ็บที่หลายๆท่านก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดจากการเล่นหรือการออกกำลังกายหรือเปล่าค่ะเดี๋ยววันนี้ชวนคุณฟังคุยกันเรื่องที่บอกโดยวิทยากรของเรานะคะท่านคือท่านอาจารย์ดร.สมนึกส่งวานิชค่ะคุ้นชื่อกันดีนะคะเพราะท่านให้ความอนุเคราะห์กับวิทยุเราเสมอมาเลยท่านมาจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนรับอาจารย์สมนึกสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทีมงานทุกๆท่านด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมเรามาเจอกันในวันสมองพิการโลกพอดีเลยนะคะอาจารย์ทีเนี้ยอยากให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญของเรื่องวันนี้ก่อนถ้าผู้ฟังฟังจนจบแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์อยากให้ผู้ฟังได้อะไรจากการฟังในครั้งนี้บ้างคะ
3: หลักๆสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะคงเป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้เด็กในยุคปัจจุบันเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก

0: ที่มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยหรือแม้แต่เกี่ยวกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัยเองก็ตามเนี่ยณปัจจุบันเองเราได้มีการนําพวกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆมามีส่วนในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหลานหรือว่าแม้แต่เด็กๆทั้งหลายค่ะคราวนี้สิ่งสําคัญเลยคือเราพยายามรณรงค์กันเนาะเพื่อที่อยากจะให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวให้สมกับช่วงของพัฒนาการตามช่วงวัยของเขาที่ควรจะเป็นซึ่งมันจะเป็นตัวในการส่งเสริมให้เขามีสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจรวมถึงการเข้าสังคมต่างๆเนี่ยที่ดีเป็นไปตามวัยที่เขาควรจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอะค่ะของการคุยกันในวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังแล้วจะบอกว่าไม่ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทุกคนงดการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารใดๆกับเขาเลยแต่กลับมามองว่าเราจะทำยังไงกันดีเพื่อที่จะให้อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เขาได้มีการเคลื่อนไหวและเกิดการเรียนรู้ไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญคือเรามองว่าเมื่อเราพยายามดึงให้เขาออกมาทำกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องมองถึงการบาดเจ็บหรือว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางนั้นได้งั้นสิ่งสำคัญที่เราจะคุยกัน2อย่างหลักๆในวันนี้ก็คือเราจะชวนเขาออกมาทำกิจกรรมอะไรได้บ้างทั้งที่อาจจะต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นองค์ประกอบหรืออาจจะไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ที่มีอยู่ณปัจจุบันเป็นองค์ประกอบเลยก็ได้กับอีกอันนึงก็คือการบาดเจ็บที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการออกกําลังกายหรือการเล่นต่างๆซึ่งในแต่ละช่วงวัยมันก็อาจจะพบการบาดเจ็บหรือลักษณะของความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นตามการเจริญเติบโตของเขาได้ค่ะอาจารย์
1: นั่นแปลว่าวันนี้เราจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้เนี่ยจำเพาะว่าประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้อ่ะค่ะจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย
0: ์หลักๆแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเราใช้ได้เนี่ยได้ตั้งแต่ในเด็กเล็กจนไปถึงช่วงเข้าสู่ก่อนวัยรุ่นเลยก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าคีย์สำคัญเนี่ยคิดว่าในเด็กน้อยทั้งหลายเนี่ยค่ะการวิ่งเล่นส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเขาอยู่แล้วแต่พอเริ่มเข้าสู่โรงเรียนเริ่มเข้าสู่วัยที่มันมีเรื่องของการมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารมากขึ้นเขาเริ่มมีอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวมากขึ้นเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่ายังมีในเรื่องของการเคลื่อนไหวการขยับเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นในวัยที่เรากําลังอยากจะให้ในเรื่องของการนำไปใช้ได้เยอะๆเลยในช่วงนี้เนี่ยก็คือเด็กช่วงอายุประมาณตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึงสักประมาณ15 16ประมาณเนี้ยค่ะก่อนที่เขาจะสู่วัยรุ่นนะคะอาจารย
1: ์ได้เลยค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของการเคลื่อนไหวต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กก่อนแล้วกันนะคะผู้ฟังคะในส่วนตรงไหนที่ผู้ฟังฟังไม่ทันนะคะตรงนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปนะคะหรือว่าตรงนี้อยากจะให้อาจารย์สมนึกช่วยทวนอย่างเนี้ยนะคะถ้าทวนอีกก็อาจจะไม่เหมาะกับเวลาของเราคือเวลามีจำกัดดังนั้นนะคุณผู้ฟังไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ผมอยากชวนคุณผู้ฟังโหลดติดไว้ในมือถือเป็นแอปพลิเคชันฟรีไม่มีใดๆแทรกซ้อนนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังก็เข้าไปโหลดติดกันไว้ได้ด้วยค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและการเข้าสังคมของเด็กในแต่ละช่วงวัยกันก่อนเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพว่าเทคนิคที่ถ้าจะสมนึกให้เนี่ยจะนำไปปรับใช้ในช่วงไหนได้บ้างค่ะอาจารย
0: ์หลักๆแล้วอะค่ะพอเด็กจริงๆช่วงของการเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของพัฒนาการนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์ประกอบโครงสร้างของร่างกายทั้งหลายเนี่ยในช่วง6ปีแรกก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะอาจารย์คราวนี้ในช่วง6ปีแรกเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวต่างๆการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือแม้แต่การทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษารวมถึงเรื่องของการมีการตอบสนองทางด้านสังคมอารมณ์และจิตใจทั้งหลายเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงสำคัญเลยจุดเนี้ยในช่วง6ปีแรกของเขาเนี่ยที่จะมีในเรื่องของการพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นเด็กทั้งหลายก็จะมีทักษะในเรื่องของการเข้าสังคมที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านกระบวนการในการที่จะต้องให้เขาได้วิ่งเล่นได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนหรือว่าได้มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

0: ร่างกายของเขาอะค่ะเมื่อมีการขยับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มวลกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากขึ้นเพียงพอต่อการที่จะรับในการทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นหรือดีขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลต่อการที่เขาจะไปทำอะไรที่มันมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกอันหนึ่งเลยก็คือพอเขาได้เริ่มเล่นได้เขาได้เริ่มรู้จักขยับอะค่ะอะไรก็ตามที่มันผ่านมือผ่านตาเนาะแล้วก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมันก็จะเป็นองค์ประกอบในการที่ทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดในเรื่องของการมีสติปัญญาที่สมกับช่วงของวัยมันก็แต่คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันอีกว่าแล้วอะไรที่เด็กๆควรจะต้องได้รับหรือได้เล่นบ้างในวัยต่างๆแต่คราวนี้พอเขาได้เริ่มเล่นนะคะมันก็จะเริ่มไม่ใช่เล่นคนเดียวแล้วเนาะมันก็จะต้องมีองค์ประกอบของการได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับคนรอบตัวไม่จําเป็นเสมอว่าเขาจะต้องเล่นกับคนในวัยเดียวกันเขาอาจจะเล่นกับคนที่มีอายุที่มากกว่าก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เขารู้จักการที่จะเข้าสังคมกฎกติกาต่างๆของการเล่นหรือแม้แต่เรื่องของการเล่นออกกําลังกายเองก็จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เขาได้รู้ว่าหน้าที่หรือการควบคุมอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการของการเล่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการขยับการเคลื่อนไหวไม่ได้มีผลแต่เพียงแค่กล้ามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงแต่มันมีผลทั้งด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์สติปัญญารวมไปถึงการเข้าสังคมด้วยค่ะอาจารย์
1: ทั้งหมดนี้เหมือนเป็นหลายเสาหลักที่จะต้องเดินไปพร้อมๆกันทีนี้เนี่ยสิ่งที่ยากคืออ่ะแล้วเราจะชวนเขายังไงดีนะบางทีเนี่ยพอเวลาไปชวนค่ะอาจารย์ทีนี้มีการชักสีหน้าเกิดขึ้นแล้วงานหลายๆบ้านคงเจอเนาะ
0: ใช่
1: ปิดปากบ้างอะไรบ้างทำจี้จ้าเพราะว่าตัวเองก็กำลังโฟกัสนะคะบางเด็กบางคนเนี่ยมีการต่อรองกับเราด้วยนะคะอาจารย์ว่าอืมทีตอนพ่อกับแม่ทำงานเนี่ยเขายังไม่มากวนเลยแล้วทำไมตอนเนี้ยนะคะนะคะเขาก็รู้สึกว่านี่เป็นกิจกรรมของเขาอยู่ทำไมถึงต้องมากวนเขาหรือให้เขาหยุดกลางคันด้วยงั้นเรามาพูดถึงเทคนิคในการชวนเขาขยับโดยที่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังได้เล่นละกันนะคะอาจารย์เริ่มต้นยังไงดีคะอาจารย์คะ
0: จริงๆหลักๆเลยเนี่ยการที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะมันน่าสนใจหรือเขาอยากที่จะไปร่วมด้วยเนี่ยจริงๆแล้วคงจะต้องเริ่มจากตัวของผู้ปกครองหรือคนดูแลเป็นส่วนสำคัญก่อนมันเหมือนเขาเรียนรู้จากการมองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะการที่เราทำให้เขาดูหรือเราชวนเขาทำไปร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมามีส่วนร่วมเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าพอเด็กเริ่มมีการต่อรองเกิดขึ้นจากที่เขาเห็นว่าผู้ปกครองหรือว่าคนดูแลเขาทำแบบนี้แล้วก็ให้เขารอในช่วงเวลาที่จะเขาอยากจะเล่นก็ตามแต่ว่าไม่มีใครที่จะเล่นกับเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวของผู้ปกครองเองด้วยแต่คราวนี้ก็เข้าใจได้ว่าณปัจจุบันเองมันก็มีเรื่องของการเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคะการทํางานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันพวกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทั้งหลายหรือกิจกรรมที่เด็กสนใจเองตอนเนี้ยมันก็ยากกับการที่จะดึงเข้ามาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้หลักการอย่างเช่นเราเอาอุปกรณ์พวกนี้ละค่ะมาเป็นตัวที่เสริมสร้างในเรื่องของการเคลื่อนไหวการขยับไปด้วยกันหาเกมหรือว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่มันสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วทำงานไปด้วยกันได้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้ขยับตามหน้าจอเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการขยับเกิดขึ้นหรือแม้แต่เปิดเพลงร่วมกันพากันเต้นพากันเหมือนออกกำลังกายเป็นเต้นแอโรบิกอย่างนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมกันว่าเราออกไปออกกำลังกายแอโรบิกกันกลุ่มใหญ่ๆถูกไหมคะเราก็เปลี่ยนกันมาเป็นกลุ่มย่อยภายในบ้านชวนทุกคนในบ้านมาออกกำลังกายร่วมกันมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะตอบสนองหรือมีส่วนร่วมด้วยคราวนี้เนี่ยค่ะตัวของกิจกรรมเองที่เรากำลังจะเลือกเนี่ยควรต้องให้เหมาะตามวัยของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันนอกเหนือมันจะต้องสนุกแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องให้ต้องสมวัยกับที่เขาเป็นอยู่งั้นถ้าเขาเป็นเด็กโตแล้วเราจะมาเล่นอะไรเหมือนเด็กเล็กเด็กน้อยพวกนี้ค่ะเขาก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันสนุกกับเขาหรือว่าเขาออกไปเล่นแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าอายเพราะฉะนั้นกิจกรรมในตอนเด็กๆวิ่งเล่นพวกนี้คงจะเป็นเรื่องที่ดีแต่พอโตขึ้นมา

0: เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการออกกําลังกายมีการเคลื่อนไหวที่เป็นไปในลักษณะรูปแบบอื่นๆที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจหรือสอดคล้องกับความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่ผู้ปกครองต้องถามเด็กด้วยว่าเขาสนใจหรือว่าเขาอยากที่จะทําอะไรเลยด้วยบางครั้งเองเราอาจจะเจอว่าผู้ปกครองอยากให้ทําอย่างหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เด็กเขาไม่ได้อยากจะเรียนรู้เลยหรือไม่อยากจะทําเลยแต่เขาอาจจะสนใจในกิจกรรมหรือกีฬาอื่นๆแทนเราก็ค่อยๆชิปไปตามสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาสนใจก่อนเมื่อเขาได้เริ่มออกแรงได้เริ่มเคลื่อนไหวได้มีการทํางานเกิดขึ้นนะคะกิจกรรมที่เราคิดว่าเราอยากจะส่งเสริมให้เขาเขาอาจจะสนใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะในตอนแรกเองเขาอาจจะหนึ่งเลยไม่มั่นใจสองเลยเขาอาจจะรู้สึกว่าร่างกายเขายังไม่พร้อมกับการที่เขาจะไปทํากิจกรรมต่างๆฉะนั้นเมื่อในกิจกรรมที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาสนใจและทําได้ดีมันเกิดขึ้นได้กิจกรรมอื่นๆที่เราส่งเสริมให้เขาเราแนะนําข้อดีข้อเสียให้เขาได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมแล้วก็ตัวของผู้ปกครองเองถ้าเป็นไปได้หรือว่าคนดูแลทั้งหลายเนี่ยค่ะก็อยากให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเขาด้วยเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นหรืออยากได้ส่วนร่วมจากคนภายในครอบครัวบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเล่นกับเขาทั้งหมดแต่เราไปเชียร์เขาได้ไหมเราไปเสริมสร้างกําลังใจให้เขาได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นการเล่นของเราก็ค่อยๆขยับความยากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอย่าเอาสิ่งที่หนักเกินไปให้เด็กเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นว่าเรากําลังทําให้เขาเกิดการบาดเจ็บกับตัวของเขาได้เองเนี่ยเยอะมากขึ้นในอนาคตได้ค่ะ
1: ดังนั้นแปลว่าคำว่าบอกว่าจากหน้าจอสู่สนามเนี่ยถ้าทำได้อย่างที่ท่านอาจารย์สมนึกแนะนำเนี่ยการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวก็คงจะไม่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าจะประยุกต์ใช้กับหน้าจออ่ะอันนี้ก็จะนึกไปถึงเรื่องแต่เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เหรอหรืออะไรคือเราก็ยังนึกไม่ออกอะเนาะว่ามันจะต้องประยุกต์กันยังไงเพื่อให้เขาได้ขยับเคลื่อนไหวด้วยอะอาจารย์
0: ค่ะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายอะค่ะมันมีเหมือนแอปพลิเคชันที่เขาเหมือนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่เกมบางประเภทที่เหมือนเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวเสมือนจริงอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำให้เขารู้สึกเด็กบางคนเนี่ยหนึ่งในปัญหาของการที่เขาไม่อยากออกกำลังกายเลยก็คือเขาไม่อยากออกจากบ้านเขาจะอาจจะรู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วมันร้อนเหลือเกินมีเหงื่อรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวถูกไหมคะงั้นองค์ประกอบเหล่านี้มันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของการเล่นกิจกรรมอย่างเช่นตอนนี้เรามีอุปกรณ์อย่างพวก virtual reality หรือเราอาจจะเป็นลักษณะของการที่เป็นกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวต่างเหมือนเกมเต้นพวกนี้ค่ะมีแผ่นรองพวกที่จะให้เขาได้รู้จักการเหยียบการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องให้ผู้ปกครองกลับมามองว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านอะไรบ้างที่พอจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของเด็กเองได้บางครั้งเองอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กเลยอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของการที่มันจะต้องหวือหวาให้เห็นว่าอยู่บนหน้าจอแล้วเขาเคลื่อนที่ได้บางครั้งอุปกรณ์ทั่วๆไปภายในบ้านเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต์เพื่อที่จะให้เขาเกิดการเล่นการเรียนรู้ได้อย่างเด็กที่อายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ3 ขวบ4 ขวบการเล่นผู้ปกครองใช้ตัวของตัวเองมาแทนที่เครื่องบินรถไฟอย่างเงี้ยเด็กๆก็เกิดการเรียนรู้การทรงตัวขึ้นมาได้แต่พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันอาจจะต้องหาอุปกรณ์อย่างของเล่นที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของที่มีราคาแพงก็ได้ค่ะใช้จากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่สิ่งที่มีอยู่ภายในบ้านอย่างเงี้ยเอามาทำให้การกายเป็นกิจกรรมหรือถ้าเขายังคงติดในเรื่องของการมองหน้าจอจริงๆเราอาจจะต้องมองหาว่าแล้วหน้าจอมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่ตอนนี้สามารถดึงเอาเข้ามาใช้เพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานเองก็พยายามที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็การเล่นไปในตัวเพราะรู้ว่าเด็กเองเนี่ยเขาคงไม่ชอบกับการที่จะเล่นเกมเหมือนแบบที่แค่ให้เคลื่อนที่ตามแต่มันอาจจะต้องมีอะไรที่มันท้าทายเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่า

0: เขาทำแล้วมีความสนุกร่วมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวของภาควิชากายภาพบำบัดเองเนี่ยเราก็มีตัวของการพัฒนาแอปพลิเคชันศาสตราจารย์ดร.ประวิทย์นะคะท่านก็ได้มีการทำตัวของแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ให้เด็กเนี่ยพยายามหรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศเองเนี่ยค่ะสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามการมองเห็นที่อยู่ในตัวของแอปพลิเคชันโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วก็พยายามกระตุ้นให้เกิดการขยับเพื่อป้องกันการที่จะเกิดภาวะเหนื่อยนิ่งอย่างที่เป็นกันอยู่ณปัจจุบันค่อนข้างเยอะตัวของภาควิชาเองตอนนี้ก็พยายามที่จะเอาเรื่องของ Virtual Reality อะค่ะอุปกรณ์เสมือนจริงเหล่านี้มาใช้ในเรื่องของการพัฒนาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการเคลื่อนไหวทั้งในกลุ่มของคนปกติทั่วๆไปรวมไปถึงในเด็กแล้วก็ไปถึงผู้ที่มีปัญหาการทำงานของระบบประสาทซึ่งก็รวมไปถึงกลุ่มของคนที่มีภาวะสมองพิการเหล่านี้ร่วมด้วยค่ะ
1: อาจารย์สมนึกพูดถึงท่านนายกสภากายภาพบำบัดด้วยนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็มาเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันอังคารที่สองของเดือนอยู่แล้วด้วยนะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่มีแอปพลิเคชันนี้ออกมาแล้วก็มีหลายๆสูตรเลยที่ท่านอาจารย์สมนึกได้ระบุไว้นะคะผู้ฟังลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้แต่บางท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าก็ปล่อยให้อยู่กับหน้าจอไปก็แล้วกันให้อาจารย์สมนึกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะคะว่าผลกระทบจากการที่เราปล่อยให้เขามีชีวิตไปตามจอภาพที่เราได้ไว้ใจอ่ะเนาะจะเป็นยังไงคะเพราะว่าเราคงจะพูดไม่ได้หรอกว่าแบบเด็กของท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะเอาเราคงพูดถึงในภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของการใช้หน้าจอเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยมีทั้งคุณหมอที่ให้ความเห็นว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้วางอุปกรณ์อะไรไว้สักอย่างแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการเรียนรู้กับการเล่นกับสิ่งเหล่านั้นเองแต่บางคนก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะว่าเด็กณปัจจุบันอยู่กับหน้าจอก็เรียนรู้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้พยายามที่จะไม่ให้เขาใช้เลยแต่เพียงแค่ว่าเราอยากจะกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าการขยับการเคลื่อนไหวมีความสำคัญสำหรับเขาอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้เลยค่ะว่าผลกระทบที่เราจะเจอได้เนี่ยหนึ่งเลยค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีเรื่องของพฤติกรรมที่เหนื่อยนิ่งพอมันเหนื่อยนิ่งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทางด้านกล้ามเนื้อกระดูกเนาะแล้วก็ข้อต่อทั้งหลายเด็กจะรู้สึกว่าความทนทานในการทำกิจกรรมต่างๆเขาลดน้อยลงเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเขามันทำให้เขาเหนื่อยได้ง่ายเขาอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่ามันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะเคลื่อนไหวไปไหนคราวนี้เขายังคงต้องกินอยู่เนาะเพราะว่าการเจริญเติบโตของเขายังคงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อการเคลื่อนที่น้อยแต่การกินยังคงเป็นไปอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นตัวหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดเรื่องของภาวะโรคอ้วนในเด็กอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ครั้งก่อนค่ะแล้วอีกอันนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่เหนี่ยวนำให้เด็กเองเกิดตัวของโรคเบาหวานขึ้นได้ง่ายเพราะว่าการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยรวมถึงการที่เขากินอยู่เป็นประจำโดยที่ไม่มีการขยับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของโรคต่างๆที่มันไม่ได้ติดต่อไปกับใครแต่มันอยู่ที่ตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาจะถามว่าพัฒนาการของเขาจะช้าไหมสำหรับในเด็กโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพัฒนาการก็คงไม่ได้ช้าอะไรแต่เรื่องของความพร้อมสมรรถภาพทางกายของเขาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะออกไปทำกิจกรรมที่มันจะต้องใช้ระยะเวลานานได้คราวนี้ในส่วนของเด็กเล็กเองอะค่ะนอกเหนือจากการที่มันอาจจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของเขาเองในช่วงวัยเนี้ยก็ค่อนข้างจะสำคัญงั้นเด็กเองจำเป็นที่จะต้องมีการลุกขึ้นยืนเดินกระโดดมีการเกิดแรงกระแทกเกิดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการทำงานของข้อต่อต่างๆที่ดีซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เขามีความสูงที่เพิ่มมากขึ้นให้เป็นไปตามวัยเพราะฉะนั้นการที่เขาเองไม่ขยับเลยในช่วงเด็กที่ยังไม่ถึง6ปีอย่างเงี้ยค่ะการที่เขาเคลื่อนไหวน้อยหรือแทบจะไม่มีการทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเขาไม่เป็นลักษณะที่อ้วนไปเลยเขาจะผอมมากตัวเล็กกว่าวัยพวกนี้นอกเหนือจากเรื่องของทางกายที่เราจะเจอแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่เราอาจจะเจอตาม

0: มาคือเด็กใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากๆการที่เขาจะสนใจกับผู้คนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมมันก็ลดลงต้องไม่ลืมว่าการอยู่หน้าจอเนี่ยเหมือนดึงดูดเขาได้ก็จริงแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนเขาพูดอยู่คนเดียวหรือเขาได้รับฟังข้อมูลอยู่ฝั่งเดียวแต่ว่ามันไม่มีการตอบสนองที่เป็นลักษณะของบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอได้ว่าหลายๆท่านก็จะบอกว่าเด็กเหล่านี้ก็อาจจะเกิดภาวะที่เป็นออทิสติกเทียมหรือเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นผลกระทบที่ตามมาภายหลังจากการที่ปล่อยให้เขาอยู่กับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆโดยที่เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเลยค่ะอาจารย์
1: น่ากลัวตรงนี้แหละค่ะผู้ฟังเอาละค่ะด้วยเวลามีจำกัดนะคะจากหน้าจอสู่สนามอาจารย์หัวเป็นหัวข้อที่ดีมากๆเลยเราชวนลูกขยับเล่นสนุกห่างไกลการบาดเจ็บก็จะมีหัวข้อประมาณนี้ที่อยากจะเสิร์ฟให้ผู้ฟังได้ลองไปเป็น how to หรือเป็นเทคนิคนะคะในการปรับใช้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าชาวคลินิก101.5จะนำไปปรับใช้กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมนึกมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
0: ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: เอาละค่ะและนี่คือท่านอาจารย์ดร.สมนึกส่งวานิชนะคะจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาเจอกับผู้ฟังอีกอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นวันไหนนี่ต้องรอกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอุ้มคงจะต้องลาผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เจอกับคุณรันจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก101.5เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: คำพ่อสอนชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบไม่เป็นบอสเนียเป็นไทยแลนด์เป็นเมืองไทยที่จะมีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537

0: ่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @ จุฬา radio chularadio @ จุฬา radio
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10 โมงถึง 10 โมงครึ่ง

0: ครึ่งนะคะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอารดาสุคนธศรีพร้อมทีมงานค่ะพกพาเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกิจกรรมโครงการดีๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดลพบุรีกันค่ะไปดูกิจกรรมหนึ่งในชุมชนที่จังหวัดลพบุรีซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่ได้คนรุ่นใหม่นะคะของในชุมชนนี่แหละเข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะจะเป็นที่ไหนและเขามีกิจกรรมอะไรนะคะรุ่นใหม่ที่ว่านั้นจะใหม่ขนาดไหนฝีไม้ลายมือแค่ไหนกันบ้างนะคะจะสร้างสุขให้กับชุมชนได้อย่างไรไปพบกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดลพบุรีกันนะคะไปพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณกัญญาวีอ่อนสลุงหรือว่าน้องมิ้มนะคะผู้จัดการธนาคารเวลาโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้ม
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งแล้วเนาะเราคุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะใช่ไหมคะน้องมิ้ม
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะตอนนั้นโอ้เรื่องราวมันเยอะอ่ะคุยยังไม่ทันไรเลยหมดเวลาซะแล้ว นะชวนมาคุยกันต่อเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะนะน้องมิ้มพูดถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนึงที่ชุมชนได้นำไปใช้แต่ว่ามันเพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของธนาคารเวลานะซึ่งไปใช้ที่ชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีวันนี้ชวนน้องมิ้มมาคุยให้ฟังนะให้น้องมิ้มแนะนำตัวเองกันก่อนอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปคุยเรื่องของธนาคารเวลาน้องมิ้มช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนะรวมไปถึงแนะนำจังหวัดลพบุรีให้เราได้รู้จักเพิ่มเติมกันสักนิดนึงค่ะเราอยู่ที่ไหนยังไงและเรามีพื้นที่เลือกสวนไร่นาหรือว่าเป็นชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทยังไงแนะนำให้รู้จักกันสักนิดนึงเชิญค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะกัญญาวีอ่อนสลุงนะคะชื่อเล่นชื่อมิมค่ะก็เป็นคนโคกสลุง 100% ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เป็นคนโคกสลุงด้วย
0: 100% เลยนะ
2: 100% เลยค่ะไม่มีลูกครึ่งที่อื่นแน่นอนแล้วก็โคกสลุงจะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างปิดถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อ อยู่ติดเขื่อนอยู่ติดแม่น้ำป่าสางเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนนะคะแล้วก็เส้นทางที่เข้าใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่เข้าชุมชนนะคะก็จะมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมีป่าล้อมรอบอะค่ะก็เลยจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างยูนิคหน่อยทำไร่ทำนาที่นาที่ไร่ก็จะอยู่แบบรอบหมู่บ้านค่ะแล้วก็พอสร้างเขื่อนป่าสักขึ้นมาก็เลยเป็นชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเนาะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำค่ะอยู่ใกล้กับจุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำที่เขาจะมีขึ้นรถไฟมาเที่ยวกันทุกปีอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นชุมชนที่ค่อนข้างปิดอยู่เพราะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจมาก็จะไม่ถึงตัวชุมชนเพราะไม่ใช่ชุมชนทางผ่านใช่ค
0: ่
2: ะ
0: หาไม่เจอนะต้องตั้งใจไป
2: ใช่ค่ะเพราะว่าทางเส้นที่เข้ามาก็คือตันแค่ที่โคกสลุงค่ะ
0: ทางคือสุดท้ายปลายทางแล้วนะไปออกทางอื่นไม่ได้แล้วเข้าออกกันทางเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็จะเป็นจุดพื้นที่ที่อยู่ตรงนั่งทางรถไฟลอยน้ำเนาะเขาไปเที่ยวกันได้ช่วงประมาณไหนถึงจะสวยคะน้องมิ้ม
2: ถ้าช่วงที่มาเลยก็คือพฤศจิกาถึงกุมภาค่ะ

0: ปีนี้ที่หนูเห็นข่าวก็น่าจะเปิดวันรอบแรกเที่ยวแรกวันที่7พฤศจิกายนมั้งค่ะรถไฟลอยน้ำนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามาช่วงหน้าแล้งก็จะคล้ายๆมีคนให้คำนิยามว่าเป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยเพราะว่าข้างล่างจะเป็นทุ่งหญ้าค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเหมือนทางรถไฟอันนั้นรถไฟลอยฟ้าละค่ะน้ำไม่มีให้ลอยแล้วก็น้ำทุบลอยไปแล้วใช่ค่ะ
1: ก็จะคนละวิวคนละบรรยากาศกันว่างั้นเถอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็ไปได้ทุกช่วงเวลาแหละแต่ว่าบรรยากาศและวิวทิวทัศน์
0: ใช่ค่ะถ้าอยากมาฟิลแบบนั่งแคมป์ก็จะต้องมาหน้าแล้งแต่ว่าหน้าที่เขาแบบปล่อยน้ำออกไปจากเขื่อนแต่ว่าถ้าอยากมาถ่ายแบบฟิลญี่ปุ่นหน่อยมีน้ำมีรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงพฤศจิกาเนาะก็ใกล้แล้วนะตอนนี้เนาะนะคะเรายังไม่รู้เลยชุมชนเป็นยังไงแต่เราพูดถึงที่เที่ยวกันก่อนแล้วนะ นะคะ พอบอกว่าอยู่ตรงติดการใกล้กับทางรถไฟลอยน้ำนี่ภาพนี้พูดขึ้นมาในหัวกันก่อนเลยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้เนาะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นชุมชนปิดแล้วก็อยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสักนะอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักแล้วก็ติดใกล้กันติดกันกับเขื่อนป่าสักเนาะอ้าวแล้วอย่างนี้ช่วงที่เป็นช่วงหน้าน้ำหรือเนี่ยในช่วงเนี้ยค่ะช่วงที่ผ่านกันมาเนี่ยค่ะพื้นที่โคกสลุงที่ชุมชนเราเป็นยังไงบ้างคะอยู่รอดปลอดภัยดีไหมฝนตกหนักหน่วงเหมือนที่กรุงเทพยังไงไหมคะน้ำท่วมกันหรือเปล่า
0: ฝนตกเหมือนกรุงเทพเลยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าเพราะว่าลมที่พัดกลุ่มฝนมาอาจจะไม่ได้วนเนาะเพราะว่าเหมือนกรุงเทพจะเหมือนเป็นใจกลางของลมที่วนมาแต่ว่าน้ำไม่เคยท่วมนะคะที่โคกสลุงน้ำไม่เคยท่วมยกเว้นบ้านที่แบบเขาต่ำกว่าถนนอาจจะมีแบบน้ำเข้าไปบ้างมีขังแต่ว่าไม่เกิน10หลังค่ะใช่ส่วนใหญ่ตามตรอกซอกซอยก็จะเป็นน้ำที่แบบน้ำฝนรอแบบการระบายเฉยๆอาจจะมีที่นาบางแปลงที่น้ำจากเขาไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฝนตกก็อาจจะต้องมีสูบแบบช่วยบ้างแต่ว่าถ้าท่วมแบบท่วมเลยเหมือนแบบหลายๆจังหวัดอย่างเงี้ยที่โคกสลุงไม่เป็นค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ท่วมก่อนสร้างเขื่อนนะคะเพราะว่าไม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าน้ำแบบเต็มแม่น้ำสุดๆเลยอ่ะก็ไม่ถึงหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านกับแม่น้ำป่าสักเดิมมาห่างกันประมาณ3 กิโลใช่ค่ะถือว่าบรรพบุรุษเลือกจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งหมู่บ้านดีใช่ค่ะ
1: ก็เป็นไปตามชื่อด้วยเนาะชื่อว่าโคกเนาะก็เหมือนโคกหนองนาเนี่ยแหละห้วยหนองคลองบึงเนาะของเราเนี่ยเป็นโคกไงมันก็เป็นพื้นที่สูงด้วยนะคะดูก็ดูพื้นที่ไหนจะมีโอกาสมีแนวโน้มเนาะที่จะมีน้องน้ำเข้าไปเยี่ยมเยือนล้อมรอบหรือไปท่วมไปอยู่ด้วยเนี่ยก็ดูได้จากชื่อพื้นที่ด้วยเหมือนกันเนาะเราอาจจะไม่รู้จักทำเลพื้นที่ภูมิศาสตร์ในทุกที่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยดูชื่อนี่ก็พอจะช่วยเดาได้เหมือนกันนะน้องมิมนะเหมือนที่โคกสลุงพื้นที่ตรงนี้เป็นโคกอ้าวแล้วฟังเมื่อกี้เห็นเล่าว่ามีพื้นที่สวนที่นาที่อะไรแสดงว่าคนโคกสลุงเนี่ยเป็นชาวพื้นที่เกษตรกรรมอย่างนั้นใช่ไหมคะทำนากันทั้งหมดไหมหรือว่าเป็นสวนเป็นไร่ยังไงคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมค่ะทำไร่ทำนานาข้าวเพราะว่าคนโคกสลุงจะต้องปลูกข้าวกินเองเหมือนเขาจะเก็บข้าวส่วนหนึ่งไว้แบบกินเองเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขายแล้วก็ยังทำไร่ทำนาค่ะไร่อ้อยมันหรือว่าแบบข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่พอสร้างเขื่อนแล้วก็ยึดอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักค่ะใช่แล้วหลักๆก
1: ็
0: เพราะว่าชนบทใช่ค่ะแล้วก็พอเหมือนหมู่บ้านพอสร้างเขื่อนแล้วมันเหมือนหมู่บ้านมันถูกเปิดใช่ไหมคะจะมีวัยแบบกลางคนหรืออะไรเงี้ยเริ่มเข้าถึงการทำงานโรงงานมากขึ้น

0: ก
1: ็
0: จะมีประมาณ3อาชีพหลักๆนะคะส่วนใหญ่ที่ไปทำแต่ว่าก็จะมีครูบ้างทหารบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แบบเด็กๆแต่ละช่วงในยุคแต่ละยุคที่แบบไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรประมงแล้วก็ทำงานโรงงานค
1: ่
0: ะ
1: นั่นสิเราก็มักจะได้ยินอาชีพต่างๆแบบนี้เนาะโดยเฉพาะในชุมชนแต่เมื่อครู่เนี่ยแนะนำมิ้งว่าเป็นผู้จัดการธนาคารเวลาไงอันนี้คืออาชีพหรือเปล่าหรือคือยังไงคือถ้าเป็นผู้จัดการธนาคารธนาคารทั่วไปใช่ไหมธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรอย่างนี้เป็นธนาคารของเอกชนหรือธนาคารภาครัฐนี่ก็คือเป็นอาชีพเป็นตำแหน่งเนาะแต่อันนี้เป็นผู้จัดการธนาคารเวลาอันนี้คืออาชีพหรือคืออะไรยังไงคะน้องมิ้ม
0: คือภาระงานไม่ใช่ถ้าธนาคารเวลาอื่นก็อาจจะเงินเดือนหลายบาทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นธนาคารเวลาก็ไม่ได้มีเงินเดือนเนาะแต่ว่าเหมือนธนาคารเวลาก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วกันค่ะที่ทำให้คนในหมู่บ้านได้กลับมาพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนคนในชุมชนจะไปมาหาสู่เวลามีใครเจ็บเป็นเอ็นอ่อนเนี่ยก็จะไปเยี่ยมกันหรือว่ามีของฝากกันคือยังพบปะสังสรรค์กันแต่ว่าด้วยสมัยนี้ค่ะที่มันเปลี่ยนไปเนาะคนก็รู้จักกันเจอกันในตลาดแต่ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันแบบจริงจังนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะธนาคารเวลาก็เลยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ชวนคนเนี่ยเข้ามาพบเจอกันได้ช่วยเหลือกันเหมือนว่าก่อนโดยเอาทักษะความสามารถที่แต่ละคนมีเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือกันแล้วก็พวกตัวหนูเองจริงๆอ่ะเป็นกลุ่มเด็กๆ4คนค่ะที่มาช่วยงานตรงกลางของธนาคารค่ะแต่ว่าหนูอาจจะดูแก่กว่าเขาหน่อยไม่ใช่อายุความน่าเชื่อถือเราอาจจะมีความน่าเชื่อถือบางอย่างที่แบบเพื่อนๆพี่ๆเลือกขึ้นมาให้เป็นผู้จัดการธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะที
1: ่
0: เอาจริงๆก็คือทุกคนทำงานแต่ว่าหนูมีหน้าที่เซ็นนี่ดูเป็นหัวหน้ามีหน้าที่เซ็นเพราะว่าเขาก็จะมีช่องผู้จัดการธนาคารเวลารับสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแก๊งเด็กๆค่ะที่มาช่วยกันทำงานใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวความสงสัยในเรื่องของธนาคารเวลาที่บอกไว้เดี๋ยวต้องถามก่อนแก๊งเด็กๆที่บอกว่า4คนเนี่ยค่ะเนาะที่เป็นเด็กโคกสลุงเนี่ยเด็กที่ว่านี่คือเด็กขนาดไหนอายุอานามสักเท่าไหร่กันและจบอะไรกันมาคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เด็กแล้วจริงๆก็เด็กกว่าคนที่เราทำงานด้วยก็จะอยู
1: ่
0: ตอนนี้เด็ก4คนก็จะมีอายุ21ปีคนนึงเนาะแล้วก็32คนค่ะแล้วก็อีกคนนึง34ค่ะใช่ก็มีกัน4คน
1: โอ้ย21เองเหรอคนเล็กสุดเนาะที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่มาช่วยงานชุมชนตรงนี้เนาะเอ้าแล้วเรา4คนเนี่ยไม่ได้ออกไปทำอาชีพทำงานที่อื่นนอกชุมชนหรอคะ
0: อีก2คนเคยไปค่ะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ในครอบครัวที่จำเป็นจะต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยมาทำที่นี่แต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะที่อายุเท่าหนูเพื่อนหนู30เพื่อนอีกคนนึงตอนนี้ก็ทำงานที่อบต.ค่ะแต่ว่าก
1: ็
0: ถ้ามีเวลาว่างอันนั้นก็คือจะเป็นเขามีหน้าที่การงานแหละแต่เวลาว่างก็คือมาช่วยกันทำงานใช่ค่ะแต่ว่าอีก3คนที่เหลือพี่คนโตสุดมีภาระที่ต้องกลับมาที่บ้านจริงๆก็เลยจะต้องกลับมาทำงานช่วยกันเพราะว่าอันนั้นพ่อไม่ค่อยสบายค่ะแล้วก็ไอ้น้องคนเล็กก็คือเรียนจบก่อนกำหนด อาจจะไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เรียนต่อไม่ไหวเรียนไม่ไหวก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็เอามาช่วยกันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงเพราะว่าจริงๆหนูว่าการเรียนรู้มันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยคำว่าจบจากมหาลัยหรือว่าจบจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำงานเราก็ได้เรียนรู้เจอคนพอทำงานกับคนเนี่ยเรียนรู้เยอะสุดแล้วค่ะ
1: เนาะเป็นอีกมุมมอง

งที่น่าสนใจทีเดียวเราอาจจะเรียนจบจากห้องเรียนในโรงเรียนในระดับหนึ่งเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้วิชาความรู้ความรอบรู้ต่างๆมันจะจบไปด้วยเนาะการที่เราได้มีโอกาสมาทำงาน

0: ีไปด้วยเนาะแต่พอมันเป็นงานสุจริตเนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้มันไปในทางที่ดีเนาะทั้งตัวคนทำแล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องด้วยในทุกๆด้านนะคะเนาะอ๋อ21แล้วก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ออกจากนอกห้องเรียนมาแต่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนด้วยอืมเทียบกันแล้วงานที่เราเคยไปทำกับการที่เรากลับมาทำงานอยู่ในชุมชนเพราะหนึ่งในนั้นก็ทำงานในท้องถิ่นทำงานอบต.ก็คือทำงานในท้องถิ่นเนาะน้องมิมเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เออเนาะเออเรามองยังไงอย่างน้องมิมเองมองมุมนี้ยังไงมองเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยเนาะมันก็เป็นกันทุกรุ่นทุกยุคนะทุกสมัยที่ว่าเราอยู่บ้านนี้แหละเราอยู่จังหวัดนี้แหละแน่นอนจุดหมายปลายทางของเราที่เราวาดฝันกันไว้ก็มักจะเป็นได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้ทำงานอยู่ในกรุงเทพหรืออย่างน้อยก็ต้องอยู่ในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดเรานะใช่ไหมเออสำหรับน้องมิ้มมองเรื่องนี้ยังไงบ้างเราเคยลองหรือยังเราเคยลองไปลองมาในกรุงเทพลองมาในทำงานตรงจุดอื่นบ้างยังคะ
1: หนูไม่หนูจบมัธยมที่ตัวตำบลแล้วก
0: ็
1: ไปเรียนมหาลัยเลยค่ะก็คือไปเรียนไม่ใช่กรุงเทพแต่ไปเรียนแถวปริมณฑลปีหนึ่งแล้วก็ไปอยู่การ3ปีแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำงานที่บ้านเลยค่ะไม่หนูเป็นคนเดียวอาจจะเป็นคนเดียวที่ทำงานแล้วก็แบบไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกมาก่อนเพราะว่าตอนก่อนที่จะเรียนมหาลัยช่วงมัธยมเป็นช่วงที่ทำเรียนหนูเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมในชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่จะจบปี4ก็เลยโทรมาคุยกับพ่อกับแม่ว่าเออหนูอาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าพ่อเคยบอกไว้ว่าถ้าจะต่อปโทอยากให้มีประสบการณ์อะไรบางอย่างก่อนที่แบบจะไปต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล
0: ้
1: วก็เลยตัดเรื่องเรียนต่อออกไปแต่ว่าด้วยความที่เราทำกิจกรรมชุมชนมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่น่าจะเหมาะกับตัวหนูนะคะอันนี้คิดเองอาจจะไม่ได้เหมาะกับระบบราชการหรือว่าระบบของบริษัทที่มีแบบเจ้านายเป็นจริงเป็นจังที่ทำงานแบบตามกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราทำกิจกรรมในชุมชนเราถูกแบบให้โจทย์แล้วเราก็ดีไซน์กิจกรรมดีไซน์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่เหมือนเป็นแบ็กอัพเป็นพี่เลี้ยงก็เลยคิดว่าเออเราเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ยังทำงานในชุมชนอยู่เราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปเราน่าจะช่วยอะไรบางอย่างได้เพราะว่าเราก็เห็นว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆก็มีพี่ๆที่มาทำกิจกรรมกับเราด้วยเราก็อาจจะเป็นสะพานที่ไปเชื่อมกับรุ่นน้องดูว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานกับเด็กๆในชุมชนก็คือสามารถน่าจะช่วยผู้ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหรือว่าจัดการข้อมูลอะไรบางอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะกลับมาทำงานที่บ้านก่อนตอนนั้นลองดูแล้วก็พอกลับมาก็ได้รับโปรเจกต์นึงที่เขียนของงบกับสสส.แล้วก็ทำงานใช่ค่ะแล้วก็ทำงานกับเด็กๆในชุมชนนี่แหละทำงานกับน้องๆในโรงเรียนประถมตอนนั้นก็มีทีมที่แบบรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยกันทำโครงการ
0: เหมือนเราโตและถูกหล่อหลอมมาแบบนี้เนาะสภาพแวดล้อมในครอบครัวในเนาะของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหนูก็เลยอาจจะมีวิธีคิดใช่ต่างจากคนอื่นหน่อยใช่ค่ะ
0: อันนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เราได้รับบทบาทหน้าที่เป็นผู้จัดการธนาคารเวลาโคตรสลุง
1: หนูอาจจะดูวิชาการกว่าคนอื่นบ้างค่ะอาจจะแบบดูมีประสบการณ์ในการพบปะผู้คน
0: เออแล้วพอเราด้วยความที่ว่าเราเติบโตมาแบบนี้แหละคุณพ่อคุณแม่เราก็เป็นแบบนี้เราอยู่ในครอบครัวแบบนี้เติบโตมากับการทำงานในพื้นที่ในชุมชนมาโดยตลอดแล้วเราก็มีความสุขกับการทำงานทำกิจกรรมแบบนี้ในชุมชนของเราด้วยเนาะมันเป็นชุมชนบ้านเกิดเรานี่เนาะพอมีโอกาสได้ทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆที่เข้ามาในชุมชนอย่างธนาคารเวลาเนี่ยน้องมิ้มมองเครื่องมือตัวเนี้ยที่น้องมิ้มมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำให้ผู้คนในชุมชนเนี่ยได้พบเจอกันเนี่ยมันมาได้พบเจอกันยังไงแล้วมันทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ
1: พ เพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะการแลกเปลี่ยนทักษะระหว่างสมาชิกเนี่ยมันก็เลยยัง

0: ยังไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับบางพื้นที่ที่ทำไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกเดือนเราก็จะมีกิจกรรมที่ให้เขามาได้เจอมาเจอกันมาทำกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดที่วัดช่วงที่จะต้องมีแบบวันพระใหญ่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปร่วมกันตัดพวงมโหสถ
1: ที่เป็นตัดกระดาษสีสีสวยๆใช่ไหมคะแล
0: ้
1: วแขวนในวัด
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เหมือนเป็นกิจกรรมที่ให้เขามาช่วยกันสิ่งที่หนูมองอ่ะคือตอนนี้ก็มีเมื่อวานมีกิจกรรมที่เติมความอบรมให้กับการดูแลของผู้สูงอายุเนาะแล้วก็มีคนมาสมัครธนาคารเวลาเพิ่มอีก 4-5 คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยแววตาที่เขาถามเขาพูดคุยอันนี้หนูจับเขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมที่เขาถามแล้วกันเนาะน้ำเสียงอ่ะเขาก็แบบว่าเขาก็ถามว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องให้ฟังว่ามันเป็นเครื่องมือที่มันเป็นธนาคารเวลาเนี่ยถ้าเรามาเป็นสมาชิกเนาะเราก็บอกไว้เลยว่าเราเก่งอะไรทักษะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีให้ติ๊กหรือว่าถ้าป้ามีความสามารถมากกว่านั้นป้าก็เขียนไว้แล้วพอถึงเวลาที่มีเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะมาติดต่อแล้วก็ไปช่วยกันแต่ว่าถ้าเวลาที่ป้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยป้าก็สามารถบอกได้แล้วก็เราก็จะได้ไปหาเพื่อนสมาชิกคนอื่นเนี่ยที่มีความต้องการไอ้ความสามารถแบบเนี้ยไปช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เล่าไปแบบนี้เนาะหนูก็บอกว่าเนี่ยเราก็จะได้เอาไปช่วยกันมันจะได้ลดการจ้างเวลาที่จะต้องไปไหนไปรดน้ำต้นไม้เราไม่อยู่เราก็ฝากเพื่อนสมาชิกลดการจ้างงานไปต้นไม้เราก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในคำถามของการสมัครก็จะมีหัวข้อที่ถามว่าวัตถุประสงค์ในการเข้าคืออะไรใช่ไหมคะต้องการความช่วยเหลือต้องการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าสะสมเครดิตเวลาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก
1: ็
0: ต้องการช่วยเหลือคนอื่นกับเอาไว้สะสมเครดิตเวลายามที่แบบเขาต้องการจริงๆแต่ว่าทุกคนถามแบบสนใจค่ะแล้วก็มีน้ามีอาที่เขาพูดเวลามาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีสมาชิกเก่าเนาะที่เริ่มทำกิจกรรมแล้วเขาบอกว่าดีจังได้มาร่วมกันแบบเนี้ยเพราะอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำมองเห็นเลยก็ลงไปนอนเดี๋ยวก็หมดวันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นเป็นซึมเศร้าแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อมันไม่รู้จะอยู
1: ่
0: เฉยๆไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เวลามีกิจกรรมหรือว่ามีอบรมอะไรก็ทุกคนก็จะหนีบคนมาเพิ่มเมื่อวานก็มีคนมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพราะว่าเขาก็สนใจที่จะแบบอยากจะมาเข้าร่วมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้เริ่มทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเหมือนเวลาทำกิจกรรมมันมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะมันไม่ใช่เหมือนกลุ่มคนเดิมๆเพราะว่าที่โคกสลุงเองก็เคยทำงานวัฒนธรรมมาก่อนเนาะแต่ว่าก็อาจเราก็อาจจะเจอคนหน้าเดิมๆแล้วก็กิจกรรมมันก็จะแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีธนาคารเวลามาคนก็เริ่มหลากหลายขึ้นบรรยากาศที่เขาได้มาเจอกันมันก็แบบดูสนุกขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นเรื่องเล่ามีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นในการเปลี่ยนแปลงแบบณตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่แหละความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอ่ะพี่ให้ครึ่งนาทีท้ายเนาะในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยวาดหวังอะไรไว้กับเครื่องมือที่เรียกว่าธนาคารเวลาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงความสุขให้กับชุมชนโคกสลุงยังไงบ้างคะ
0: หนูคิดว่าในอนาคตถ้ามันแบบสามารถ drive ไปในชุมชนได้ดีอะค่ะหนูวาดฝันไว้ว่าชุมชนน่าจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นเนาะทีนี้ถ้าชุมชนช่วยเหลือกันได้ก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจอะค่ะเราไม่ได้หวังว่า 100% ของคนในชุมชนจะมาสมัครเป็นสมาชิกธนาคารเวลาแล้วก็แบบเราไม่ได้บังคับแต่ว่าเมื่อไรที่เขาพร้อมเขาอยากจะแชร์แบ่งปันทักษะตัวเองแล้วก็แบบพร้อมที่จะเชื่อใจเพื่อนในเพื่อนในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันจะได้แบบชุมชนก็สามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้บางเรื่องเราไม่จำเป็นจะต้องรอคนอื่นมาช่วยหรือว่าต้องเสียเงินแบบไปจ้างคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจเนาะสิ่งที่อยากจะเห็นและอยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจกันในชุมชนใช่ไหมคะเนาะที่มันน่าจะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยเนาะจากที่อาจจะเคยต่างคนต่างอยู่เนาะเหมือนกับสังคมทุกวันนี้แหละที่เป็นกันอยู่ทั่วโลก

0: นี่แหละเนาะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ชุมชนในอีกหลายๆแห่งนะที่ยังมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันเนาะประเทศไทยนี่จริงๆมีลักษณะแบบนี้เยอะหลายชุมชนเนาะโคกสลุงก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งเหมือนกันเนาะโดยใช้ธนาคารเวลามาเป็นเครื่องมือนะคะหมดเวลาอีกแล้วน้องมิ้มนะ ถามเลยหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมิ้มมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวของกิจกรรมธนาคารเวลาโคกสลุงเนาะที่นํามาฝากกันทําให้เห็นถึงความสุขถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เนาะถ้าเราได้นํากิจกรรมหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างเข้ามาใช้กับพื้นที่ในชุมชนของเราให้มันเหมาะสมเนาะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นตามมาเหมือนกันวันนี้ขอบคุณน้องมิ้มมากๆเลยค่ะคุณกัญญาวีอ่อนสลุงนะคะผู้จัดการธนาคารเวลาโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะส่วนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: มีเรื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่บ้านเราก็มีนะคือการไปใช้เวลาตามคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆอันนี้มาจากเกาหลีใต้เขาเหมือนกับมีกฎใหม่ซึ่งปกติอ่ะบ้านเราดิฉันเห็นจริงๆก็นานเป็น10ปีแล้วแหละที่บางร้านแบบแปะป้ายขอความร่วมมือไม่ให้นั่งนานแบบถ้าไม่ได้ใช้บริการเขาเยอะพออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวนั้นไหม
4: คล้ายๆกันแต่จริงๆถ้าพูดถึงเกาหลีใต้จะมีคือจะมีคำหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ยินมาก็คือ no kid zoneที่เป็นแบบเขตปลอดเด็กที่จะชอบติดตามแบบร้านอาหารหรือว่าอะไรก็ตามคือเทรนเนี้ยมันเริ่มมาจากที่เกาหลีใต้นี่แหละเมื่อแบบ10กว่าปีก่อนแต่ล่าสุดที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งก็คือมีร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งอะค่ะเขาไปติดป้ายว่า No Male Student Zone หรือว่าเขตปลอดนักเรียนชาย
3: Male Student ด้วยนะ
4: ใช่ก็คือห้ามไม่ให้นักเรียนชายเข้าใช้บริการคือมีคนไปเห็นคาเฟ่แห่งนี้เขาติดป้ายก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งพิกัดของร้านนี้เขาไม่ได้เปิดเผยนะต้นทางแล้วคนที่เป็นต้นทางมาโพสต์เนี่ยเขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าของร้านด้วยนะ
3: เหรอ
4: ใช่เขาบอกว่าคือคงจะเจอเรื่องหนักหนาพอสมควรเจ้าของร้านถึงกับต้องทำขนาดนี
3: ้
4: แต่ว่าพอมาบนโลกออนไลน์ก็นั่นแหละก็เลยก็มีความเห็นหลายอย่างอะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะทีนี้ไปดูฝั่งทางร้านก่อนนะคะ

0: ทางคาเฟ่เนี่ยเขาชี้แจงเหตุผลของคำสั่งห้ามเนี่ยบอกว่าเกิดจากการที่เวลานักเรียนชายมาใช้บริการเนี่ยจะชอบใช้คำหยาบรุนแรง แล้วก็ทำร้านเลอะเทอะก็เลยทำให้ลูกค้าคนอื่นๆเขาก็แบบรู้สึกไม่สบายใจไปด้วยอ่ะแล้วก็ขอความเห็นใจจากทุกคนด้วยนะบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่รู้นะคะว่าร้านไหนเพราะว่าไม่ได้เผยพิกัดส่วนความเห็นบนโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนที่สนับสนุนการห้ามนะบอกว่าร้านค้าไม่จำเป็นจะต้องต้อนรับลูกค้าที่ละเมิดมารยาทพื้นฐาน
1: อ
0: ่ะไม่มีมารยาทนั่นแหละแล้วก็เน้นย้ำว่าปัญหาการใช้คำหยาบในวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกินกว่าที่จะเป็นแค่เรื่องเสียงดังรบกวนแล้วอะคือพูดอะไรออกมาก็มีแต่คำหยาบ
1: ก็พอจะนึกออก
0: ใช่ซึ่งบางทีเขาอาจจะแค่คุยกันนะแต่แบบ
1: ก็เป็นช่วงวัยของเขาถ้าเกิดจะมองแบบเข้าใจอะนะ
0: แล้วคนที่สนับสนุนก็มองว่าร้านมีเหตุผลสมควรที่จะตัดสินใจแบบนี้แม้ทางร้านเนี่ยจะต้องเสี่ยงสูญเสียรายได้ก็ตามแต่เหตุผลก็พอไปได
1: ้
0: ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาแสดงความกังวลนะคะว่าการมาสั่งห้ามกลุ่มคนแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่สาธารณะเนี่ยคือเป็นการเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้ชายวัยรุ่นอย่างชัดเจนเลยมีชาวเน็ตคนนึงนะคะบอกว่าพอสังคมยอมรับโนคิดโซนได้แล้วมันก็แบบเหมือนว่าเริ่มขยายไปถึงกลุ่มอื่น
1: ๆ
0: แล้วก็มีบางคนตั้งคำถามแบบประชดประชันนะคะบอกว่าแล้วกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะแบบถูกสั่งห้ามแบบนี
1: ้ก็
0: ถ้าไปดูในเกาหลีใต้ก็คือเริ่มจากโนคิดโซนอันเนี้ยเริ่มขึ้นมาประมาณ10ปีก่อนในคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะแล้วก็มีขยายไปแบบอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นโนซีเนียโซนห้ามผู้สูงอายุ
1: ด้วยเหรอ
0: ใช่แต่ดิฉันไม่เคยเห็นเหมือนกัน
1: ก็คงไม่ใช่บ้านเราอ่ะ
0: มีโนแททูโซนห้ามคนมีรอยสักไปจนถึงโนอาจุมมาโซน
1: หู
0: ก็คือพุ่งเป้าไปที่แบบหญิงกลางคน
1: ก็ถ้าบ้านเราแปลแบบใจร้ายหน่อยก็มนุษย์ป้า
0: ใช่มีมนุษย์ลุงด้วยนะก็คืออ ่
1: ะ
0: ใช่
1: เขาเล่นกันหรือเปล่าเนี่ย
0: น่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็รูปแบบที่แบบการกีดกันแบบนี้นะคะขยายตัวไปจนเกิดคำศัพท์ครอบจักรวาลอย่าง no somebody zone สะท้อนว่ากลุ่มคนใดในสังคมก็ตามอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการถูกกีดกันได้ทั้งหมด
1: มันจะต้องมีห้ามสักอย่างนึงแหละสักที่นึง
0: ทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต้นะคะบอกว่าการสั่งห้ามหรือว่ากีดกันกลุ่มประชากรเฉพาะเจาะจงแบบนี้คือเขามองว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กบ้านเราก็มีไหมแบบว่าอาจจะเห็นแฮชแท็กแบบลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนแบบเนี้ย
1: แต่กำลังนึกอยู่ว่าสถานที่เขากล้าติดป้ายไหมกำลังนึกภาพคือไม่ตัวเองก็ไม่ค่อยไปที่มีเด็กเยอะๆไงแต่ว่าอย่างแบบห้างใหญ่ๆดังๆก็ไม่ได้เห็นร้านที่ติดป้ายแบบนี้นะ
0: ใช่ไหมแต่มันก็เหมือนเป็นมารยาทพื้นฐานเหมือนกันนะแบบว่าเวลาเราไปใช้บริการ
1: มันจะมีน้อย
0: ใด
1: ๆคือดิฉันว่าความคนไทยด้วยปะที่เราจะไม่กล้าห้ามกันตรงๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบหมายถึงว่าทางร้านหรือว่าทางเจ้าของสถานที่ไม่ได้ลงมือ
0: ค่ะ
1: เองแต่ว่าอาจจะยืมมือของลูกค้าด้วยกันเองที่ปรามกันที่เราเห็นเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างใช่ไหมที่แบบบ้านนั้นเสียงดังโต๊ะนี้เสียงดังเด็กซนโต๊ะนั้นจัดการมีโพสต์มีอะไรกันก็แบบเป็นอีกแบบนึงอ่ะคือคนไทยขี้เกรงใจ
0: เราจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะบางทีแค่ส่งเสียงดังมาก
1: ๆ
0: โต๊ะอื่นๆก็จะหันไปมองใช้สายตาก่อนอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: มาตรการทางสังคมที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณเสียงดัง
0: แต่เวลาเกิดดราม่าก็คือแบบบางคนไม่ทนแล้วก็คือพูดเลย
1: แต่เดี๋ยวนี้เห็นคนพูดมากขึ้นนะ
0: ใช่เหมือนกล้ากันมากขึ้นไหมเพราะว่า
1: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนแทบไม่เห็น
1: เมื่อก่อนน่าจะแบบอดทนไปบ่นที่บ้านส
0: ัก
1: พักพัฒนาการก็คืออดทนแล้วเอาไปเล่าในออนไลน์เป็นคอนเทนต
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เห็นเรื่องที่เล่าในออนไลน์เป็นเรื่องของการ

0: ม่ใช่การอดทนมาแต่เป็นการฟาดได้จัดการไปแล้วอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันนานาจิตตังเรื่องนี้ก็เคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะ no kids หรือว่าอื่นๆที่แบบนั่งนานรบกวนเพราะว่าเขาก็มองว่าแบบคนอื่นก็จ่ายเงินมาใช้บริการพื้นที่นั้นเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าอีกมุมนึงถ้าคนมีลูกอ้าวแล้วฉันจะทำไงอะถ้าเธอไม่ฉันพาลูกเข้า
1: ก็ยากแล้วจริงๆถ้าดูเรื่องนี้แบบในภาพรวมก็อาจจะมีหลายๆที่ที่เขามีนโยบายห้ามเด็กเข้าอย่างเช่นแบบตามโรงละครบางแห่งโรงแรมบางแห่งอย่างเงี้ยคือเขามองว่าสถานที่ควรจะเป็นที่แบบมีแต่ความสงบห่างไกลจากเสียงร้องแล้วก็เสียงเด็กที่มาแบบวิ่งเล่นกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะทำได้นะคะที่ฉันไปเจอมาในรัฐควิเบกของแคนาดาเขาบอกนะคะว่าอายุเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามเลยนะคือห้ามเอาเรื่องอายุมาใช้ในการเลือกปฏิบัติอันนี้เป็นไปตามกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนของรัฐเลยพูดง่ายๆก็คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่สามารถถูกปฏิบัติแตกต่างจากผู้อื่นหรือว่าถูกกีดกันออกไปเพียงเพราะอายุได้เช่นกรณีที่เป็นผู้เยาว
0: ์
1: มันมีที่มาที่ไปนะคะย้อนไปตั้งแต่ปี1995ศาลเนี่ยต้องพิจารณากับประเด็นเกี่ยวกับการสั่งห้ามเด็กเข้าสถานที่บางแห่งเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งคือมีคุณแม่เขาไปกินข้าวมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพร้อมกับลูก6เดือ นแต่ว่าทางร้านไม่อนุญาตให้เข้าที่ร้านติดป้ายไว้เลยว่าห้ามเด็กต่ำกว่า4ขวบเข้าใช้บริการก็เลยถูกเชิญให้ออกจากร้านเป็นเรื่องไปฟ้องร้องกันศาลตัดสินมานะคะว่าคุณแม่ท่านนี้โดนเลือกปฏิบัติเพราะว่าได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างและไม่เป็นธรรมเหตุผลสำคัญมาจากอายุลูกก็เลยผู้พิพากษาก็เลยสั่งให้เจ้าของร้านจ่ายค่าชดเชยให้แล้วถ้าไปดูกฎบัตรเรื่องสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนนะคะของรัฐนี้ก็คือสถานที่ที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็จะครอบคลุมสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นร้านอาหารโรงแรมระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็โรงละครด้วยคือสถานที่เหล่านี้ไม่สามารถสงวนไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นได้เด็กก็ต้องใช้บริการได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสถานะทางครอบครัวของบุคคลด้วยหรือว่าการมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะนำมาใช้พิจารณาในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือไม
0: ่ค่ะ
1: คือถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านเช่ามี2ครอบครัวครอบครัวนึงมีลูกอีกครอบครัวนึงไม่มีลูก
0: อ
1: ันนี้คือไม่สามารถให้สิทธิ์ครอบครัวที่ไม่มีลูกได้มากกว่า
0: หมายถึงในทางปฏิบัติแต่คนจะคิดยังไงก็คงคุมไม่ได้หรอกเนาะ
1: ยากเหมือนกันนะคะคือศาลเขามองว่าการที่คุณไปเช่าห้องแล้วแบบเด็กมีเด็กวิ่งเล่นร้องไห้หรือว่าหัวเราะอะไรเงี้ยถือเป็นเรื่องปกติแล้วก็เพื่อนบ้านควรจะเข้าใจว่าคือถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่มีคนมากๆอ่ะการที่มีเสียงเด็กมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะ
0: แต่ว่ามันมาถึงหาเราถึงบ้านไงมันไม่ใช่การที่ไปอยู่ในที่ที
1: ่
0: อ๋อหรือคุณจะบอกว่ามันอยู่ในสถานที่ที่อาจจะกำแพงเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: มีคนเยอะๆ
1: คือเขามองว่าต้องเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอ่ะ
0: เขาก็มองในเรื่องของความเสมอภาคเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็คือเราไม่สามารถไปคุมเด็กจนถึงขั้นไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนได้เลยแต่จริงๆถ้าเด็กร้องนิดหน่อยอ่ะดิฉันว่าก็พอได้นะ
0: อาจจะอยู่ที่เด็กด้วยพ่อแม่เด็กด้วยไหมกับวิธีการที่เขาเลี้ยงดูกันมาควบคุมกันอันนี้พูดถึงกรณีที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นแบบภาวะโคลิกที่เด็กคลอดใหม่สองสามเดือนแรกแล้วเขาร้องแบบร้องบ้านแตกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเป็นภาวะจริงๆ
1: ใช่แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะก็คือเขาอนุญาตให้บุคคลหรือว่าธุรกิจเนี่ยสั่งห้ามเด็กเข้าได้ก็จะเป็นพวกร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้คือห้ามเข้าอยู่แล้วห้ามผู้เยาว์เข้านะคะก็คือจะต้องเรียกว่าตอนที่ขอใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้ระบุเงื่อนไขไปเลยก็จะทำให้สามารถปฏิเสธการเข้าใช้บริการของเด็กๆได้แล้วแต่ว่าในส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยคือเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเช่าจะสามารถปฏิเสธการเช่าแก่ครอบครัวที่มีลูกได้ก็ต่อเมื่อ มันเป็นเรื่องของ

0: ขนาดที่อยู่อาศัยอ่ะค
1: ือ
0: แบบคนเยอะเกินก็ปฏิเสธได้ก็บ้านเราดิฉันไม่แน่ใจเลยว่ามีอะไรแบบนี้ไหม
1: เรื่องกฎหมายความเท่าเทียมอันพวกนี้เหรออ าจจะไม่นะ
0: ใช่ไหม
1: อีกบ้านเราที่เห็นเยอะจะเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงมากกว่าเนาะที่เป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปในทุกวันน
0: ี
1: ้ก็คือจะเห็นแบบเดี๋ยวนี้เห็นโฆษณาคอนโดpet friendly เลี้ยงสัตว์ได้แล้วไม่ต้องแอบอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าราคาจะค่อนข้างแพงกว่าคอนโดทั่วไปอยู่นะ
1: โอ้ดิฉันก็ไม่ได้เห็นว่าราคาเป็นยังไง
0: ดิฉันเคยลองหาก็คือแพงกว่านั่นแหละ
1: จริงเหรออ
0: ืม
1: ดิฉันเข้าใจว่ามันไม่ได้
0: อาจจะเป็นที่โซนด้วยก็ได้
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติของคนตามยุคตามสมัยที่คนเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นแบบมากขึ้นจริงๆกับแต่ก่อนที่ปัญหาที่คนเขาไม่ให้เลี้ยงในคอนโดมันคืออะไรอะกลิ่น
0: น่าจะกลิ่นเสียง
1: อ๋อหมาเห่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าแหมสุนัขบางตัวก็
1: เห่าเก่ง
0: เห่าทุกอย่าง
1: เข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: ก็นั่นแหละแต่ก็เรื่องเด็กๆนี่พูดยากจริงๆนะคะบางทีเราสมมติแบบขึ้นรถขึ้นเครื่องบิน
0: ใช่
1: หันไปเห็นอุ้ยมีทารกอยู่ในระยะใกล้รู้แล้วว่าโอ้ไฟนี้อาจจะไม่ได้นอนแต่ก็ไม่เสมอไปไง
0: ใช่
1: บางคนเขาก็เงียบอยู่ของเขา
0: แต่ว่าอีกมุมนึงก็คือคนที่เข้าใจก็เข้าใจความเป็นเด็กอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เขาเป็นเด็กอะ
0: ใช่
1: เขายังพูดไม่ได้มีอะไรเขาก็ขอร้องไว้ก่อนนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้เห็นในบ้านเราแต่ไม่แน่อาจจะได้เห็นอีกไม่นานนี้ก็ได้นะคะส่วนฟังอีกเรื่องนึงกันต่อคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เห็นในบ้านเรามาสักพักหนึ่งเป็นเรื่องของการประหารชีวิตคือครั้งสุดท้ายที่ไทยประหารชีวิตนักโทษเนี่ยคือปี2561เลยนะก็คือปีค.ศ.2018ห่างมากตอนก่อนหน้านั้นน่ะที่เคยประหารชีวิตก็คือ2552ก็ทิ้งห่างมา9ปีตอนนี้ก็ทิ้งห่างมา8ปีแต่ว่าที่โยงเรื่องนี้เพราะว่าจะไปคุยเรื่องการประหารชีวิตที่สหรัฐคือยังมีหลายรัฐอยู่ที่ยังไฟเขียวให้ประหารชีวิตได้แล้วก็หนึ่งในนั้นคือเทนเนสซีเนี่ยพยายามจะประหารชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอายุ50ปีละไม่ยอมเสียชีวิตเธอไม่เสียชีวิตแต่เธอกลับตอนนี้อาการสาหัสแทนโอ้เป็นเรื่องราวที่หลายคนแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เหมือนในหนัง
1: โอ้ใช่เหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของตัวนักโทษที่กระทำผิดแล้วก็ถูกนักโทษประหารคนนี้เนี่ยเธอชื่อคริสตาไพค์ตอนนี้อายุ50ปีโดนฉีดยาให้เสียชีวิตเนาะเป็นวิธีการประหารชีวิตของที่เทนเนสซีใช้2ชุดคือได้รับยาไป2โดสไม่เสียชีวิตหลังจากที่คือต้องบอกว่าโทษประหารของเธอเนี่ยมาจากคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่เองตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก็ก่อคดีฆาตกรรมไปเมื่อปี1995เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นนักโทษประหารในรัฐนี้คือเธอคือคนแรกในรอบมากกว่า200ปีเป็นผู้หญิงคนแรกอะที่ต้องโดนโทษประหารตั้งแต่ปี1996ที่เกิดคดีขึ้นเนี่ยคือตอนนั้นคดีที่เธอก่อมันก็ค่อนข้างสะเทือนขวัญเป็นการทรมานแล้วก็ฆาตกรรมเธอกับแฟนผู้ชายของเธอเนี่ยสองคนแฟนกันไปใช้มีดคัตเตอร์เชือดเพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็เอามีดคัตเตอร์สลักเป็นแบบตัวหนังสือบนอกของของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผ่าเอากะโหลกบางส่วนของผู้เสียชีวิตออกไปด้วยคือมันน่ากลัวมากใช่ไหมก็เลยได้โทษได้รับโทษประหารชีวิตคุณผู้ฟังแล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยคือตอนที่เกิดก่อนที่ก่อคดีคริสตาไพค์เนี่ยอายุ18ก็เลยได้รับโทษประหารชีวิตแต่แฟนอะที่เป็นผู้ชายอะอายุ17มันเลยยังไม่ถึงเกณฑ
0: ์
1: ที่จะโดนโทษประหารผู้ชายก็คือกลายเป็นรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปไพค์เองเนี่ยก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่ากระทำความผิดเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้ว่าก็

0: เตรียมตัวทบทวนอยู่ในหัวตลอดว่าจะเจอกับการประหารชีวิตยังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้คดีของเธออ่ะมีการพักโทษประหารนะจะบอกว่าพักโทษก็ไม่ถูกต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงยื่นไปขึ้นไปสูงถึงศาลสูงสุดสหรัฐนะ
1: ค่ะ
0: คือเป็นการยื่นคัดค้านว่าอาจจะไม่ควรจะต้องใช้การลงโทษแบบนี้แล้วไหมแต่สุดท้ายก็คือผ่านคือศาลก็ไม่ได้สั่งห้ามการประหารชีวิตก็เลยดำเนินต่อไปทีนี้พอปรากฏว่าวันประหารชีวิตจริงเนี่ยเขาก็ฉีดยาเป็นยาที่ทำให้ควรจะทำให้หัวใจหยุดเต้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลแล้วก็มีรายละเอียดจากคือต้องบอกว่าบางคนอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร
1: ์
0: ห้องประหารชีวิตที่ห้องฉีดยาพิษของตามเรือนจำที่สหรัฐและรัฐก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ลักษณะเบสิกของราชทัณฑ์ที่นู่นนะก็คือเป็นมันก็จะเป็นห้องนึงมีเตียงเตียงที่จะมีสายรัดเอาตัวของผู้กระทำผิดของนักโทษเอาไว้กับเตียงแล้วก็เดี๋ยวว่ารอให้ฉีดเข้าเส้นนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะเป็นกระจกแล้วก็เป็นม่านกั้นอีกห้องนึงจะเป็นห้องที่แบบรับชมแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ให้ชมตอนที่เขาฉีดยาหรอกอาจจะเห็นภาพตอนเตรียมหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่รัฐกฎเกณฑ์ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์การประหารคือเขาก็ตัวของราชทัณฑ์เขาก็จะเปิดให้นักข่าวก็ดีญาติพี่น้องของคนที่เป็นเหยื่อก็ดี
1: ค่ะ
0: ก็ได้เข้าไปเหมือนกับไปเป็นสักขีพยานด้วยไปรับรู้ว่าอันในอย่างกรณีของครอบครัวคนที่ถูกไพร์สังหารเนี่ยก็ต้องการไปรับทราบว่าความยุติธรรมมันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยก็เลยมีคนอยู่ในนั้นพอสมควรแล้วความที่คดีมันไปไกลถึงระดับศาลสูงสุดสหรัฐแล้วก่อนที่จะแบบเหมือนกับไฟเขียวลงมาให้เดินหน้าประหารต่อได้มันก็ยิ่งดังนักข่าวก็ยิ่งมากันเยอะก็เลยมีคำบอกเล่าจากบรรดาพยานที่ได้ร่วมเห็นเหตุการณ์นะคือบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังม่านแต่ว่ามีการออกมาให้ข้อมูลทีหลังว่าฉีดยาไปแล้ว2โดสก็ยังหายใจอยู่แล้วก็มีการนำเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยจะใช้คำว่าพยุงชีพไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการประหารชีวิตเดิมทีเทนเนสซีก็เหมือนกับอีกหลายๆรัฐก็คือเขาใช้เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วถ้าเราเคยเห็นจากในหนังในสารคดีมันก็เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปทั้งตัวแล้วมันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณพอสมควรไม่ได้ต่างจากการยิงเป้าสักเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะมีข้อถกเถียงด้วยซ้ำว่ายิงเป้าอาจจะเหมือนกับจบไวกว่าสำหรับตัวนักโทษประหารทีนี้มันก็มีการเปลี่ยนเป็นการฉีดสารพิษซึ่งควรจะทำให้นักโทษเนี่ยจากไปอย่างสงบที่สุดเขาใช้คำว่าเป็นการจบชีวิตอย่างมีมนุษยธรรมมากที่สุดแบบนี้แต่ก็กลับกลายเป็นว่าไม่เสียชีวิตเนี่ยทีเนี้ยก็เลยมีคำบอกเล่าเช่นเห็นเจ้าหน้าที่พยายามจะเปิดเส้นเป็นคำที่เราใช้เวลาเราไปโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะคือเอาเข็มอะมาแทงเข้าไปในเส้นเลือดของเราเพื่อที่จะเดินยาเข้าไปอันเนี้ยพยานบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้เข็มไป7เล่มแค่แขนซ้ายแขนเดียวของคริสตาไพค์แล้วเห็นอันนึงคือดึงออกมาเข็มมันงอด้วยอ่ะซึ่งไม่มีคำอธิบายนะตอนนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเธอเนี่ยไม่เสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างอาการสาหัสแต่ว่าที่มันน่าสนใจอีกข้อนึงเลยก็คือเทนเนสซีเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีเหตุที่ประหารชีวิตพลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ

0: ปีนี้ครั้งที่2แล้ว
1: ในปีนี้
0: ใช่เพิ่งรู้เหมือนกันคือเมื่อกลางปีคุณผู้ฟังเดือนพฤษภาคมเป็นการประหารชีวิตของนักโทษชื่อว่าโทนี่คาร์เตอร์ต้องยกเลิกไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่หาเส้นไม่เจ
1: อ
0: ก็เลยแบบให้ยาฉีดสารพิษไม่ได้ปรากฏว่าแต่นักโทษคนนั้นคือก็เหมือนได้รอรับโทษไปอีกหนึ่งปีก็ยังรอดชีวิตอยู่แต่มันก็ทำให้เกิดคำถามตอนนี้คือนักการเมืองบรรดาผู้ว่าการรัฐอะไรก็ต้องมาสอบสวนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละทีนี้แต่ว่าด้วยตอนที่จังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังจะเลือกผู้ว่าการรัฐคนใหม
1: ่
0: ก็มากับช่วงมิดเทอม
1: ค่ะ
0: เดือนเศษเองก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากบรรดาแคนดิเดตค่ะของฝั่งริพับลิกันเนี่ยก็จะเป็นแนวขวาอยู่แล้วเนาะก็จะสนับสนุนให้มีโทษประหารอะไรอย่างนี้ตัวของแคนดิเดตริพับลิกันเนี่ยบอกว่าโอ๊ยฉีดยาแบบนี้ไม่ได้เรื่องต้องเอาเก้าอี้ไฟฟ้ากลับมาละคนก็คือเหมือนกับไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลสถิติไหมแต่ฟังดูเหมือนเขามองว่ามันได้ผล มากกว่าแต่แน่นอนฝั่งเดโมแครตที่เป็นแคนดิเดตเหมือนกันก็บอกว่าเออจริงๆควรจะเลือกโทษประหารไปเลยมากกว่าคืออาจจะสั่งให้พักการใช้โทษประหารไปเลยแล้วเขาก็วิจารณ์ว่าการเอาเก้าอี้ไฟฟ้ากลับมาเนี่ยอันนี้คือเท่ากับเป็นการเอารูปแบบการประหารชีวิตที่โหดร้ายทารุณที่สุดกลับมาใช้
1: ค่ะ
0: ไม่รู้คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้านเราก็ไม่บ้านเราน่าจะไม่เคยมีเก้าอี้ไฟฟ้าเนาะเพราะว่าเท่าที่ทราบข้อมูลคือเปลี่ยนจากยิงเป้าเป็นฉีดสารพิษ
1: ค่ะ
0: น่าจะหลายสิบปีมาแล้ว
1: แต่เรื่องเจ้าหน้าที่หาเส้นไม่เจอนี่ก็แอบเข้าๆนะที่พยานบอกว่าเข็มงอ
0: คือนักเราก็สงสัยว่าเขาไม่มีการฝึกหรอ
1: นั่นสิ
0: มันควรหรือว่าเขาไม่สามารถใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ในเชิงระบบแล้วก็แต่ละรัฐไม่เหมือนกันด้วย
1: อาจจะต้องรอสอบสวนแล้วก็จริงๆจากเหตุก่อนหน้าน่าจะแบบเตรียมความพร้อมกว่านี้ไหม
0: แปลกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันทำให้ความทุกข์ทรมานของทั้งตัวนักโทษเองก็มากขึ้นญาติเขาก็ดีหรือญาติของเหยื่อเองก็ดีที่แบบฝั่งนึงก็รู้สึกว่าต้องยกเลิกการประหารอีกฝั่งนึงบอกไม่ได้คือมันต้องยุติธรรมต้องได้รับโทษ
1: แล้วญาติของเหยื่อก็อาจจะแบบจากที่คิดว่าจะจบแล้วก็ต้องเนี่ยไม่จบ
0: ใช่
1: ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ
0: จริงต้องติดตามกันต่อเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: และ Radio Plus ร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวัน

0: จะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังเข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: CU Delight 101.5 FM
2: ศาสนาพุทธสอนเราไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นแต่ให้มีความเมตตากรุณาฉะนั้นเราควรเห็นอกเห็นใจอดทนต่อความนึกคิดของผู้อื่นแม้ว่าจะขัดต่อความนึกคิดของเราก็ตามไม่ยึดแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งกระทำตนให้เป็นผู้ที่มีความคิดแตกฉานดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าให้อยู่อย่างฉลาดด้วยปัญญาพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของสถาบันแม่ชีไทยณห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันที่6เมษายน2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่6ตุลาคมค่ะเปิดรายการด้วยเพลงของ Michael Jackson Smile นะคะฉบับของ Michael ปล่อยออกมาในปี1995ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ John Turner Jeffrey Parsonsแล้วก็ชาลีแชปลินนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีศิลปินนำไปบันทึกกันเยอะเลยทีเดียววันนี้นำเสนอฉบับของไมเคิลแจ็กสันเพลงที่สองเป็นเพลงที่เลดี้กาก้าร้องกับบรูโน่มาร์สนะคะ Die With A Smile ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อปี2024นะคะงานประพันธ์ของบรูโน่มาร์สแล้วก็นอกจากนั้นมีผู้ร่วมประพันธ์ก็คือเดนส์ดีมายเอมิลที่2นะคะรวมถึงเลดี้กาก้าด้วยค่ะแล็บที่เพิ่งจบลงไปอีกเพลงนึงเป็นเพลงที่ชื่อสมายนะคะเป็นเพลงเดียวกันค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Modern Times ของชาลีแชปลินในปี1936นะคะโดยชาลีแชปลินเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ร่วมกับเดวิดรากซินแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากฉากหนึ่งในเพลงนะคะขององค์แรกค่ะของโอเปราเรื่องทอสกาของปูชินีนะคะจอห์นเทอร์เนอร์แล้วก็เจฟฟรีย์พาสันก็ได้เพิ่มเนื้อเพลงแล้วก็ชื่อเพลงเข้าไปในปี1954ค่ะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะคะมีการนำไปใช้ประกอบภาพยนตร์แล้วก็มีศิลปินนำไปบันทึกเสียงอย่างมากมายด้วยกันนะคะฉบับที่นำเสนอทั้งของไมเคิลแจ็กสันสมัยนะคะแล้วก็ฉบับที่เพิ่งจบลงไปค่ะก็เป็นผลงานของจูมันแจ็กสันนะคะแล้วก็อันเดรียูนะคะกับเพลงนี้ค่ะซึ่งก็มีความไพเราะนะคะคิดถึงเพลงเพราะเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไรสถานีแอดจูฬาเรดิโอแอดจูฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามของท่านผู้ฟังนะคะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงที่แคทแม็กนะคะร้องเอาไว้แล้วก็ซีลีนดิออนรวมไปถึงจอร์จกอร์เบนแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะสมายค่ะส่งต่อด้วยเฟรดดี้เมอร์คิวรีกับ The Great Pretender นะคะเพลงที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีแห่งวงควีนนะคะผู้ชายที่มากความสามารถในหลากหลายด้านด้วยกันนะคะผลงานเพลงที่เขาประพันธ์และขับร้องเป็นผลงานเพลงที่อย่างดังอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่งต่อด้วยลูเชียโน ปาวาโรตติกับไบรอันอดัมส์นะคะร้องเพลงนี้คู่กันค่ะโอโซเลมิโอค่ะ
1: So to nurses everywhere I say we say thank you. And as we close out this global musical event, we leave you with a smile.

ลูเซียโนปาวาโรติแล้วก็ไบรอันอดัมส์ร้องเพลงนี้คู่กันแล้วก็มีความสุขแล้วก็เมื่อยิ่งไปดูในมิวสิกวิดีโอนะคะก็จะยิ่งสัมผัสได้ถึงความสุขจากการที่ร้องนะคะจากการแสดงสดของศิลปินคู่นี้ที่มีทั้งความน่ารักอย่างเช่นการยกมือไหว้แล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนกับคนสองคนได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ได้พบปะเจอกันได้มาร้องเพลงด้วยกันอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าความสุขแบบนี้หลายๆท่านก็คงจะเกิดขึ้นในขณะที่เราได้ฟังเพลงนอกจากฟังจะดูแล้วก็จะร้องเพลงตามไปด้วยนะคะก็เป็นความสุขในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะฟังเพลงจากสตริงกันนะคะ Shape of My Heart ค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของสตริงนะคะโดมินิกมิลเลอร์แล้วก็มีโปรดิวเซอร์ก็คือสตริงฮิลช์แพทซัมค่ะส่งต่อด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี Sorry Seems to be the Hardest Word ค่ะโดยบลูแล้วก็เซอร์เอลตันจอห์นและอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าร้องโดยลีเดียเกรย์ค่ะ

Shape of My Heart นะคะเพลงของ Sting ค่ะนักดนตรีชาวอังกฤษนะคะนักร้องนักดนตรีชาวอังกฤษที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี1993นะคะเพลงนี้ประพันธ์โดย Sting แล้วก็ Dominic Miller มือกีตาร์นะคะ Larry Adler มาเล่นฮาร์โมนิกาให้ค่ะเพลงนี้ใช้เป็นเพลงประกอบฉากเครดิตท้ายเรื่องของภาพยนตร์เรื่องเลียวในปี1994แล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Tree of Hearts นะคะในปี1993แม้ว่าจะล้มเหลวในการติดชาร์ต50อันดับแรกในอังกฤษเมื่อออกจำหน่ายแต่ก็กลายเป็นเพลงป๊อปคลาสสิกแล้วก็เป็นหนึ่งในผลงานของ Sting ที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเป็นศิลปินเดี่ยวของเขานะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งของสติงด้วยค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณ

แมนสังครักษ์คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัติแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการนะคะมาฟังเพลงจากรายการนี้กันต่อค่ะเพลงที่ Westlife นะคะบันทึกเสียงเอาไว้ Queen of My Heart ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่วงบอยแบนด์Irish นะคะ Westlife บันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อ5พฤศจิกายนปี2001นะคะไปรวมอยู่ในอัลบั้ม World of Our Own ในปี2001ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รวมอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงต่างๆนะคะเพลงนี้เปิดตัวที่อันดับ1ในชาร์ตของอังกฤษทำให้วงนี้เป็นวงที่มีซิงเกิลที่ขึ้นอันดับ1ในอังกฤษเป็นเพลงที่9นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่9ที่ขึ้นอันดับ1ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งยอดขายแล้วก็ในเรื่องของการทำอันดับได้อย่างดีในชาร์ตนะคะขึ้นอันดับ1ส่งต่อด้วยเพลงที่มีความหมายดีมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะ Flying Without Wings ค่ะของวง Westlife นะคะก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1999ค่ะช่วงปลายปีนั้นนะคะเพลงนี้ติดอันดับ4ของวงในการทำยอดขายนะคะแล้วก็ในอังกฤษนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากผลงานการประพันธ์ของเวนเฮกเตอร์แล้วก็สตีฟแม็กนะคะส่งต่อด้วยแอปปากับ I Have a Dream ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: มารู้จักสัญญาณเตือนของโรคไตกันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกลับมารู้จักสัญญาณเตือนของโรคไตกันเถอะโรคไตเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆคืบคลานค่ะโดยโรคไตจัดว่าเป็นภัยเงียบซึ่งเนื่องจากในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยมักไม่มีอาการที่ชัดเจนทำให้หลายท่านไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคไตค่ะจนกระทั่งเมื่อไตรับความเสียหายไปมากแล้วจึงได้เริ่มมีอาการที่ปรากฏออกมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะพบว่ามีผู้ป่วยหลายรายที่ได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจนกระทั่งมีปัญหาโรคไตที่เสื่อมลุกลามจนเข้าสู่ภาวะไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เรียกว่า end-stage renal disease ซึ่งผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการฟอกไตหรือเป็นการเปลี่ยนไตเพื่อรักษาชีวิตค่ะดังนั้นค่ะเราต้องมารู้จักสัญญาณเตือนถึงโรคไตที่ไม่ควรมองข้ามค่ะซึ่งสัญญาณเตือนก็เป็นเหมือนอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับไตซึ่งจะทำให้เราสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะซึ่งสัญญาณเตือนก็มีดังนี้ 1. อาการปัสสาวะมีเลือดปนซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อในปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่เนื้องอกในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ 2. อาการปัสสาวะเป็นฟองมากผิดปกติโดยพบว่าอาการปัสสาวะเป็นฟองอาจเป็นสัญญาณของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาของโรคไตเรื้อรังค่ะ 3. ปริมาณปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัสสาวะที่น้อยลงหรือมากผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สัมพันธ์กันกับปริมาณน้ำที่ดื่มค่ะหากเช่าได้ก็ควรต้องระวังว่าระบบการทำงานของไตอาจมีความผิดปกติค่ะและ 4. ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยากเนื่องจากไตมีบทบาทในการควบคุมความดันโลหิตดังนั้นหากมีปัญหาไตเสื่อมก็จะพบความดันโลหิตสูงขึ้นได้เรื่อยๆค่ะ 5. อาการบวมตามร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เท้าข้อเท้าหรือเปลือกตาในตอนเช้าค่ะเป็นเพราะไตไม่สามารถขับของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและ 6. อาการรู้สึกอ่อนเพลียซีดเหนื่อยง่ายเนื่องจากไตเสื่อมจะส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะจึงทำให้เกิดภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจางที่เกิดจากไตเสื่อมค่ะและ 7. อาการปวดหลังหรือปวดบริเวณบั้นเอวซึ่งอาจที่จะปวดบริเวณเอวด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้ค่ะโดยอาจจะต้องระวังถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับไตเช่นนิ้วในไตกรวยไตอักเสบหรือเนื้องอกในไตค่ะมาฟังกันต่อถึงวิธีในการดูแลไตให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตค่ะ 1. การรับประทานอาหารที่ดีต่อไตไม่ว่าจะเป็นการงดเค็มลดโซเดียมหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปค่ะ 2.

0: การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปสำหรับคนทั่วไปควรดื่มน้ำอยู่ที่ประมาณ 6-8 แก้วต่อวันค่ะและ 3. งดสูบบุหรี่ค่ะ 4. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยควบคุมน้ำหนักลดความดันโลหิตและเป็นการป้องกันเบาหวานซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเป็นโรคไตค่ะและ5หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์ซึ่งมักจะทำให้ไตเสื่อมลงอย่างถาวรค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนถึงโรคไตที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมอออนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงออนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนแล้วก็สัญญาณภาพชัดเจนด้วยครับคุณพนิชาครับ
1: ชัดเจนเลยค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้นะคะผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราทั้ง4ภูมิภาคและช่องทางออนไลน์ค่ะที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาก็มีการไลฟ์นะคะสามารถเข้ามารับชมภาพประกอบข่าวรับฟังข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงสามารถรับฟังย้อนหลังก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับวันนี้เราก็มี3ช่วงเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับแล้วก็วันนี้มีจารึกรอยไทยรวมถึงในช่วงของสนทนาสถาบันนะครับก็มีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากทางมอ.ปัตตานีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะหลากหลายสถานการณ์ที่น่าสนใจเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาต่างๆนะคะก็ขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะจากข้อมูลนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะรวมถึงบางพื้นที่อาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางในการเดินเรือในช่วงนี้นะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิ

0: กาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในบางแห่งค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยค่ะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นข่าวที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ณขณะนี้แล้วเราก็สามารถติดตามข่าวสารจากหน่วยงานในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็เรดาร์ประจำพื้นที่นั้นๆด้วยเพราะว่ามันก็จะชัดเจนมากกว่าในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางคุณพนิชาด้วยนะครับกับเรื่องของการติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับอากาศในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการอัปเดตจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลาประมาณ17 นาฬิกากันนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาที่ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมี3เรื่องสั้นๆนะครับมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็สอดคล้องกับเนื้อหาที่ทางคุณปณิชานะครับได้รายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาครับที่จังหวัดตากเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยนะครับกับฝนตกที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีทางในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนนักศึกษาครับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนะครับกับการให้บริการซ่อมสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องของอุทกภัยกันด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเย็นประมาณ16 นาฬิกาครับนายภาสกรบุญยลักษณ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนะครับซึ่งเขาได้ไปร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางอาชีพการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับของผู้เรียนอาชีวศึกษาหรือว่า Fix It Center นะครับจิตอาสาพุทธศักราช2560นะครับอาชีวะอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติโดยมีนางสาวหัตถาพรเสาเรือนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนะครับได้นำคณะให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านตากนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากนั้นได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลรถจักรยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยได้เปิดให้บริการนะครับเมื่อวันนี้ไปจนถึงวันที่9 ตุลาคม 2569นะครับที่สาราเอกประสงค์หมู่ที่1ตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับทีนี้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะนำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายนะครับมารับบริการซ่อมได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายกันด้วยนะครับส่วนที่2นะครับเป็นการดำเนินงานของทางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้รายงานว่าทางมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้อันดับที่2ของภาคเหนืออันดับที่10ของไทยแล้วก็อันดับที่116ของโลกใน UI Green Matrix 2026นะครับข้อมูลจากทางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้รายงานบอกว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้อันดับ2ของภาคเหนืออันดับที่10ของไทยและอันดับที่116ของโลกใน UI Green Matrix 2026นะครับโดยเมื่อวันที่25 กันยายน 2569ที่ผ่านมานะครับทาง UI Green Matrix 2026นะครับได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านความยั่งยืนครับประจำปีพุทธศักราช2026โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลการจัดอันดับดังนี้อันดับที่2ของมหาวิทยาลัยในภาคเหนืออันดับที่10ของประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับที่11แล้วก็อันดับที่116ของโลกดีขึ้น34 อันดับนะครับโดยคะแนนรวมได้ 8,575 คะแนนเพิ่มขึ้นมา 187.5 คะแนนจากปีที่แล้วนะครับปีคริสตศักราช2025ปีนี้ครับทาง UI Green Matrix ปรับเกณฑ์การประเมินจาก6เป็น7ด้านโดยมีการเพิ่มธรรมาภิบาลแล้วก็ดิจิตอลสัดส่วน 11%พร้อมปรับน้ำหนักคะแนนด้านเดิมให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินใหม่นะครับอย่างไรก็ตามกับการดำเนินงานต่างๆนี้ต้องขอบพระคุณไปถึงผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนทุกหน่วยงานบุคลากรแล้วก็นิส

0: สิทธิ์นะครับที่มาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับจากทางคณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรมออกหน่วยตรวจวัดสายตาแล้วก็ประกอบแว่นนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาครับทางคณะสาเวชศาสตร์โดยคณาจารย์และก็นิสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้นำแว่นตาจากโครงการบริการวิชาการกิจกรรมออกหน่วยตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นนะครับมาส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบึงพระเหรียญจันทร์อนุสรณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับทางภาควิชาเองก็ต้องขอบคุณไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนนะครับบริษัทพันธมิตรเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้นะครับทั้งการสนับสนุนกรอบแว่นตาจำนวนหนึ่งนะครับสนับสนุนเครื่องตรวจวัดสายตาแล้วก็เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาสนับสนุนเครื่องตรวจวัดสายตาแล้วก็เครื่องวิเคราะห์ระบบการมองเห็นด้วยนะครับเรียกว่าการสนับสนุนจากทางบริษัทเอกชนนะครับทั้ง3บริษัทนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยเป็นการช่วยเสริมศักยภาพการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของนิสิตทัศนมาตร3นะครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยส่งมอบโอกาสในการมองเห็นที่ชัดเจนเพื่ออนาคตของเยาวชนอีกด้วยนะครับทางภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในความอนุเคราะห์นะครับกับบริษัทเอกชนนะครับที่มาร่วมบูรณาการการดำเนินงานนะครับกับโครงการดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยทางคณะสาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นมอบให้กับน้องๆนักเรียนในครั้งนี้กันด้วยครับนี่ก็เป็น3เรื่องราวนะครับที่นำมารายงานให้กับคุณฟังได้รับทราบกันเบื้องต้นในช่วงแรกนี้ครับคุณปณิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณอดิเรกด้วยนะคะทั้ง3หัวข้อที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนี้ค่ะยังคงมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่อีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปในพื้นที่ภาคกลางกันค่ะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้รายงานเกี่ยวกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมจากข้อมูลสู่การตัดสินใจเพื่อการฟื้นฟูหญ้าทะเลไทยอย่างยั่งยืนติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวาสนะค่ะ
3: คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านสิ่งแวดล้อมคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านสิ่งแวดล้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Map to Survive ประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรจากผลงานนวัตกรรม Map to Survive จากข้อมูลสู่การตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลอย่างไรให้รอดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะวิจัยจากหน่วยวิจัยหญ้าทะเลต้านโลกร้อนผู้พัฒนาผลงานได้แก่รองศาสตราจารย์ชัชรีแก้วสุระลิขิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวลักษณ์มั่นธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐิกาเหมพัทรสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธีแก้วเนินคุณอัธวุฒิกันทวงศ์และอาจารย์ดร.ปัทมาทองกอกเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ณห้องนภาลัยแกรนด์บอลลูมโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงาน Map to Surviveจากข้อมูลสู่การตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลอย่างไรให้รอดเป็นผลงานภายใต้โครงการ การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ตั้งแต่ปีพุทธศักราช

0: 2564จนถึงปัจจุบันรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคณะประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้มี3เนื้อหาด้วยกันนะครับจากคุณธนกรวัชยานนท์นะครับเรื่องแรกครับทางจุฬาครับเปิดรับสมัครจุฬา Media Fellowship 2027นะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิงคโปร์Management University ครับได้เยือนศูนย์พัฒนาขอไปครับได้เยือนศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาและเปลี่ยนแนวทางสร้างเครือข่ายนิสิตเก่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงทางจุฬาครับบูรณาการศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประชากรสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะครับติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
3: มาตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันด้วยโอกาสดีๆสำหรับสื่อมวลชนซึ่งศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเปิดรับสมัครนักข่าวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักข่าวต่างประเทศหรือสำนักข่าวภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการจุฬา Media Fellowship 2027ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้ามาสัมผัสสังคมวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตนิสิตตลอดจนเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะจัดระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2570และผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน4ท่านก็จะได้เข้าร่วมเรียนแบบซิทอินในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของคณะต่างๆพร้อมลงพื้นที่ชมงานวิจัยและแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิจัยจุฬาเพื่อนำไปต่อยอดการทำข่าวระดับสากลโครงการนี้ก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของทุนที่จะใช้เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งนักข่าวที่มีประสบการณ์ตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็สามารถส่งเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษได้ที่อีเมล patharapon.r@jula.ac.th จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2569นี้สะกดอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับ patharapon.r@jula.ac.thมากันที่ข่าวต่อไปครับกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลที่ปรึกษาด้านแบรนด์และโฆษกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ต้อนรับผู้แทนจากสิงคโปร์แมเนจเมนต์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสิงคโปร์ในโอกาสเยือนศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคารจามจุรี2ซึ่งการหารือในครั้งนี้เน้นการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการบริหารจัดการเครือข่ายนิสิตเก่าทั้งในและต่างประเทศการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กรตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครผู้นำและการจัดทำระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่าให้ทันสมัยนอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้หารือถึงการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเก่าสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดโครงการเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนครับปิดท้ายกันด้วยข่าวความสำเร็จของการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชนซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลตำบลปัวจัดกิจกรรมสืบสานรำวงมะเก่าเพื่อสร้างสุขภาวะที่โรงเรียนกาสลองเบิกบานจังหวัดน่านโครงการนี้เป็นโครงการบูรณาการมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงมะเก่าเข้ากับสรีระวิทยาการออกกำลังกายโดยแต่งบทประพันธ์3บทเพลงใหม่คือกว่างโซ่งโรงบ่มและน้ำพริกบ้านเฮาพร้อมออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวที่ช่วยเรื่องการทรงตัวความยืดหยุ่นและการถ่ายน้ำหนักที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุจากการประเมินตามหลักพฤทธพลังหรือ Active Aging พบว่าผู้สูงอายุไม่เพียงแต่มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นแต่ยังเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สืบสานอัตลักษณ์ชุมชนเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ทางด้านสุขภาวะการลดความเหลื่อมล้ำและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

0: ดยุทธศาสตร์รับมือภัยพิบัติชูโมเดลแม่อายแก้มลพิษข้ามแดนพร้อมดึงนวัตกรรมสุขภาพและพืชเศรษฐกิจฟื้นฟูภาคเหนือติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
1: มช.เปิดยุทธศาสตร์รับมือภัยพิบัติชูแม่อายโมเดลแก้มลพิษข้ามแดนพร้อมดึงนวัตกรรมสุขภาพและพืชเศรษฐกิจฟื้นฟูภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตสิ่งแวดล้อมในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รองศาสตราจารย์ดร.วินิตาบุญโยดมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงความพร้อมในการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำซึ่งมุ่งเน้นการจัดการฝุ่น PM2.5 การบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่การแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนข้ามพรมแดนผ่านแม่อายโมเดลเพื่อยกระดับสุขภาวะและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากประเด็นด้านมลพิษทางอากาศแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำโดยนำงานวิจัยมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่แบบบูรณาการใน4จังหวัดเป้าหมายได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนและพะเยาซึ่งครอบคลุมลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำอิงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการมีน้ำที่มั่นคงไม่ท่วมและไม่แล้งสำหรับการรับมือกับวิกฤตฝุ่น PM2.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วางกรอบการทำงานอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจากการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เข้ามาวิเคราะห์ปัจจัยด้านภูมิประเทศอุตุนิยมวิทยาและแหล่งกำเนิดมลพิษควบคู่ไปกับการจำลองสถานการณ์เพื่อควบคุมการเผาชีวมวลการขนส่งและหมอกควันข้ามพรมแดนในส่วนของการลดผลกระทบต่อประชาชนมหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมป้องกันสุขภาพระดับครัวเรือนและชุมชนเช่นกล่องอากาศสะอาดมุ้งลดฝุ่นและการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครองในการจัดตั้งวอร์รูมทันฝุ่นทันควันกันไฟเพื่อสื่อสารและเตือนภัยเชิงรุกนอกจากนี้ร่วมกับน่านแซนด์บ็อกซ์และมูลนิธิกฤษณาไกรศิลป์ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทางเลือกมูลค่าสูงทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
2: ทีนี้ถ้าเราเริ่มดูเนี่ยจะเห็นว่าในเรื่องต้นตอนเนี่ยเราก็คงมองนะคะว่าถ้าเป็นฤดูการเผาเนี่ยก็จะเกิดจากในเรื่องของการเผาชีวมวลเป็นหลักแต่ว่าถ้านอกเหนือฤดูการเผาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยอื่นๆนะคะก็คือเรื่องของการขนส่งแต่ที่สำคัญที่น่าจะต้องทำก็คืออันนี้มหาลัยมหิดลทำนะคะท่านรองนายกก็คือในเรื่องของการที่มาจากต่างประเทศค่ะคือที่จริงในทุกมหาลัยเขาจะแบ่งกันทำงานอย่างเป็นระบบนะคะแล้วมีการจำลองสถานการณ์นะคะว่าถ้ามาจากต่างประเทศนะคะในเรื่องของถ้าเราลดการเผาในพื้นที่เกษตรลดการเผาในพื้นที่ในป่าในเรื่องของ transportation อันนี้ก็มาและพอท้ายสุดอะค่ะก็มาถึงในวันนี้นะคะที่มีการสั่งเคราะห์เป็นมาตรการนะคะถึงมีการมอบนโยบายนั่นก็คือในเรื่องของการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลการจัดการพื้นที่ป่านะคะวัสดุทางการเกษตรการขนส่งแล้วก็การยกระดับนโยบายภาครัฐค่ะ
1: ขณะที่มิติในด้านสาธารณสุขได้รวมกลุ่มภาคีวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบของฝุ่นพิษที่มีต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนทางการแพทย์และการกำหนดนโยบายของภาครัฐในอนาคตรวมทั้งร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายและขยายผลลงสู่ชุมชนปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
0: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์มมส.นะครับร่วมกับสิงห์อาสาโรงพยาบาลสุทธาเวชนะครับพร้อมนิสิตจิตอาสาครับร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหนุนสร้างความรู้และพฤติกรรมสุขภาพคุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานครับ
4: ครับชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสาคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

0: ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดและมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่13ถึง15กันยายน2569ณโรงเรียนนาโพพิทยาสันตำบลนาโพอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพโดยนำบริการทางการแพทย์เข้าไปสนับสนุนประชาชนในพื้นที่พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการป้องกันและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในระดับชุมชนซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสมภายในกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการคัดกรองตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยแนวทางการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์ภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนทำให้กิจกรรมสามารถเข้าถึงชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบครับขณะเดียวกันนิสิตจากชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการทั้งการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของทีมที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานดังกล่าวสะท้อนบทบาทของนิสิตจิตอาสาในการนำความรู้ทักษะและความพร้อมด้านการช่วยเหลือสังคมมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานจิตอาสาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปจนถึงการทำงานร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานนอกจากนี้นิสิตยังได้สัมผัสวิถีชีวิตและบริบทของคนในชุมชนโดยตรงซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสังคมและการส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของกิจกรรมคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนโดยมีบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนนาโพพิทยาสันและประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทรัพยากรและองค์ความรู้จักแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำหรับนิสิตชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารการประสานงานและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานด้านจิตอาสาและการช่วยเหลือสังคมในอนาคตการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงอาสาคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชนพร้อมเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมจิตสำนึกสาธารณะและส่งเสริมให้นิสิตพร้อมนำความรู้และทักษะไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไปผมสรรศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณสรรศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานวันวิทยาศาสตร์เพื่อน้องคนตาบอดครั้งที่3มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยประสาทสัมผัสติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: มอ.จัดงานวิทยาศาสตร์เพื่อน้องคนตาบอดครั้งที่3มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยประสาทสัมผัสชูนวัตกรรมดอลฟินกลาสฝึกใช้เสียงแทนการมองเห็นชุมนุมจิตอาสาเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์เพื่อน้องคนตาบอดครั้งที่3 ณอาคารร่มสีตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตาผ่านประสาทสัมผัสและประสบการณ์ตรงรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ยูรวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวถึงเจตนารมณ์ของการจัดงานว่าวิทยาศาสตร์คือเรื่องของความสงสัยและการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมโดยเปลี่ยนจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยสายตามาเป็นประสาทสัมผัสและประสบการณ์ตรงเพื่อให้น้องๆทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมสำหรับกิจกรรมภายในงานออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องสำหรับน้องๆนักเรียนจำนวน30คนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศากลหาดใหญ่โดยมีอาจารย์นักศึกษาอาสาสมัครกว่า50ชีวิตร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดผ่าน4ฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการได้แก่1. ฐานแม่เหล็กและไฟฟ้าเรียนรู้พลังงานและแรงดึงดูดผ่านการสัมผัสจริง 2. ฐานรู้ลึกเหมืองแร่สัมผัสพื้นผิวรูปทรงและลักษณะของแร่ธาตุต่างๆ 3. ฐานส่งต่อความลับเสริมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้าใจง่ายและ 4. ฐานปริศนาสัตว์ซ่อนแอบฝึกทักษะการฟังและการจำแนกเสียงรอบตัวอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ด้วยนวัตกรรม Dolphin Glass แว่นเผาเสียงจากศูนย์วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อผู้พิการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งใช้เผาเสียงหรือเสียงคลิกและเสียงสะท้อนเพื่อช่วยฝึกทักษะการระบุตำแหน่งและรักษาระยะห่างของวัตถุทีมวิจัยระบุว่านอกจากแว่นแล้วยังพัฒนาระบบฝึกอบรมควบคู่กันประกอบด้วยอุปกรณ์สะท้อนเสียงโรโบเฟล็กห้องฝึกทักษะการฟังเสียงสะท้อนหลักสูตรการฝึก10ขั้นตอนและโปรแกรมบันทึกและติดตามผลเพื่อประเมินพัฒนาการของผู้ฝึกอย่างเป็นระบบสำหรับผลการทดลองทีมวิจัยได้ทดสอบกับอาสาสมัคร3รุ่นรวม16คนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศากลหาดใหญ่โดยมีอาสาสมัคร6คนที่สามารถใช้ดอลฟินกลาสเดินหลบสิ่งกีดขวางประเภทแผ่นเสียงสะท้อนแบบเรียบได้ด้วยตนเองซึ่งตอกย้ำว่านวัตกรรมนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้พิการทางสายตาในจังหวัดสงขลากว่า190ที่ยังขาดโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลังจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เตรียมขยายผลโครงการClick for the Future โดยมีเป้าหมายเริ่มจากการสร้างเครือข่ายการฝึกในจังหวัดสงขลาก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศรวมถึงผลักดันการใช้เสียงสะท้อนสำหรับผู้พิการทางสายตาและพัฒนาระบบฝึกอบรมให้สามารถนำไปใช้ในระดับภูมิภาคและต่างประเทศโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาโดยเน้นการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริงกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับในช่วงของจานนึกอร่อยไทยครับ
4: จารึกอร่อยไทยอร่อยครับ
2: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับความเป็นมาหมู่บ้านสันปูเลยติดตามรับฟังรายงานได้จากผลงานของนักศึกษาฝึกงานจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
5: หมู่บ้านสันปูเลยตั้งอยู่ในตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ300กว่าปีก่อนในสมัยนั้นพื้นที่ในหมู่บ้านยังเป็นป่าเป็นเขาและมีต้นปูเลยขึ้นบนเขาเป็นจำนวนมากชาวบ้านในสมัยนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าสันปูเลยปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่200ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและทำนาและมีหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านกว่า300ครัวเรือน นายจิรายุครินชัยผู้ใหญ่บ้านสันปูเลยเล่าถึงความเป็นมาของหมู่บ้านให้ฟังว่า

0: ับกูเลยมันขึ้นที่บ้านของกูเลยก่อนคนเฒ่าคนโบราณนะคนอดีตพูดมานะเอามาบ้านสันปูเลยเนี่ยคือสันดอนก็คือสันมีปูเลยขึ้นก็เลยเรียกว่าสันปูเลยบ้านสันปูเลยตั้งมาประมาณเกือบ300กว่าปีตัวนี้อาชีพส่วนมากรับจ้างเราออกมาคือทำนาตอนนี้เหลือ27ครัวเรือนประชากรส่วนมากเดี๋ยวนี้เป็นบ้านจัดสรรเพิ่มมาอีก4จัดสรรก็เลยเพิ่มขึ้นคนสันปูเลยเนื้อแท้200กว่าครัวเรือนนอกนั้นอีกเกือบ300ครัวเรือนเป็นบ้านจัดสรร
1: ขณะที่แม่อุ้ยรัตนาการคนซื่อวัย76ปีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดเล่าว่าในสมัยแม่ของแม่อุ้ยรัตนาเองก็มีต้นปูเลยขึ้นบนสันเขาเป็นจำนวนมาก
2: โอ้แต่ก่อนเมื่อยายน้อยนะอุ้ยเล่าเนาะแม่ของยายนะเปิดเล่าฟังว่าดำนาเนี่ยแต่ก่อนนะมันต้องแม่นกับปูเลยอ่ะแล้วเป็นสันไปสุดถึงบ้านหมู่บ้านกว่ามันเป็นปูเลยขึ้นไปเป็นสันเป็นห้องว่าสันปูเลยเดิมสันปูเลยนี่นะมันจะเป็นสันยาวไปเป็นร้อยเป็นร้อยเมตรเนาะแล้วจะมีปูเลยขึ้นเต็มเลยเนอะเต็มเกือบหลังทุกหลังกลางเรือนนะมีจะมีมันจะขึ้นเองไงใดก็มูแล้วเปิดถึงห้องเนาะเปิดถึงห้องว่าบ้านสันปูเลยบัดเดี๋ยวนี้สันก็ยังมีอยู่แต่ปูเลยบ่ใครมีแล้วอันสันนะมันเป็นสันใหญ่เนาะแล้วก็ปูเลยจะขึ้นเต็มนะคิดว่าสําเลยตะกอนเต็มเลยนั่น
1: ต้นปูเลยเป็นไม้ล้มลุกมีเง่าใต้ดินเปลือกนอกมีสีน้ำตาลอมเหลืองเนื้อข้างในมีสีเหลืองแกมเขียวลำต้นขึ้นเป็นกอประกอบด้วยกาบหุ้มซ้อนกันใบเดี่ยวเรียงสลับยาว 18-35 เซนติเมตรมีลักษณะคล้ายข่าขิงและขมิ้นมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคผื่นคันแก้จุกเสียดและสามารถนำมาถ่ายพยาธิได้นายจิรยุทธ์ครินชัยผู้ใหญ่บ้านสันปูเลยเล่าให้ฟังว่า
0: ลักษณะเหมือนขมิ้นในดินหัวจริงในดินเราต้องขุดออกมามันก็เหมือนต้นขิงอะแต่มันจะสูงกว่าต้นขิงเหมือนต้นข่านั่นแหละมีต้นข่าแต่ใบข่าจะใหญ่กว่าใบขมิ้นมันคล้ายใบขมิ้นจะอ่อนเพราะข่านี่ใบจะแข็งยาวใบขมิ้นจะอ่อนมันจะเหมือนขมิ้นชนิดหนึ่งอะสีเดียวกันสีเหลืองแต่ขมิ้นกินได้เอามาใช้อย่างอื่นไม่ได้แต่พายนี่กินได้ได้ใช้ในการรักษาโรคได้ถ่ายพยาธิได้ถ่ายพยาธิได้เมื่อก่อนคนไม่มียาพยาธิต้องใช้ขมิ้นปูเลยนี่แหละปูเลยกับเด็กที่มันผื่นคันต้องไปอาบกับปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ฝนทาแก้จุกเสียดอยู่การใช้นี่กินไม่ได้ปูเลยนี่กินไม่ได้คือใช้อาบเด็กที่เป็นไข้ที่เป็นไข้ที่ตุ่มเหมือนคันขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่เจริญเพราะว่ายังไม่มีโรงพยาบาลยังมีโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ทันสมัยเพราะว่าต้องอาศัยสมุนไพรบางบ้านเขาก็ปลูกครับมันไม่เหมือนเยอะมันอดีตละ
1: ในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมนำปูเลยมารักษาอาการท้องอืดให้กับเด็กทารกโดยการนำมาทุบและทาลงบนสะดือสามารถช่วยบรรเทาอาการได้และชาวบ้านยังนิยมนำปูเลยมาต้มอาบเพื่อแก้อาการตัวเหลืองแม่อุ้ยรัตนาการคนซื่อชาวบ้านวัย76ปีเล่าว่า
2: ปูเลยนี่เป็นสมุนไพรแต่ก่อนคนละอ่อนติดน้อยนะสักเดือน2เดือนนี่เจ็บต้องให้แล้วก็เปิ่นเจียวปูเลยนั่นมาตุ๊บๆๆเข้าทาติดต้องติแหวกสะดือนะแล้วก็มันก็จะผ่อนไปแล้วก็เวลาละอ่อนตัวเหลืองตัวนี้ก็จะต้มปูเลยอาบเป็นสมุนไพร
1: ปัจจุบันชาวบ้านยังคงปลูกต้นปูเลยไว้ในสวนหลังบ้านตามแต่ละครัวเรือนซึ่งมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากมีความเจริญทางการแพทย์ในปัจจุบันเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอทำให้สมุนไพรอย่างปูเลยจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก
2: แต่เดี๋ยวนี้มันยาไทยยาน่ะเนาะมันน่า

0: เดี๋ยวนี้ยังก็โล่นหาหมอหมอต่อสมุนไพรเพื่อนบ้านก็เลยบักไข่ใจเพื่อนเนี่ยเจ้าบ้านก็บักไข่ใจและอย่างขมิ้นนี่มันเอาไปคุกกับแกอันใส่แกงเนาะอันนั้นมันใจอยู่เนี่ยแล้วปูเลยที่บักไข่ใจเพื่อน
1: ทุกวันนี้ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านสันปูเลยก็ยังคงเห็นต้นปูเลยที่ชาวบ้านปลูกไว้เป็นพืชสมุนไพรคู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นไม้หมายบ้านที่ยังคงอยู่คู่หมู่บ้านนี้มายาวนานซึ่งต่างจากบางหมู่บ้านที่เหลือเพียงชื่อไม้เท่านั้น
2: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากนักศึกษาฝึกงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับความเป็นมาของหมู่บ้านสันปูเลยค่ะ
3: ครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับในช่วงของสนทนาสถาบันครับ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการแนะนำแพลตฟอร์มรอดเตรียมความพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการและรับมือกับภัยพิบัติค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับเป็นนักวิชาการด้านภัยพิบัติของทางม.อ.ปัตตานีนะครับและปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการของสำนักวิทยาบริการของม.อ.ปัตตานีกันด้วยครับ
0: ค่ะท่านอาจารย์อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านอาจารย์เปิดไมค์หน่อยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านและก็สวัสดีครับทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับ
1: ครับตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับผม
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สมพรนะคะมาให้ความรู้การเกี่ยวกับแพลตฟอร์มรอดนะคะคือตัวภาษาอังกฤษ ROD นะคะอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่มาของการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ครับผมในบทบริบทของแพลตฟอร์มรอดเนี่ยคือจริงๆเราใช้คำว่ารอดมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยจะก่อนโควิดนะสมัยโควิดเนี่ยตอนนั้นคำว่ารอดเราก็จะมองถึงเรื่องกับรอดเรือก็คือจะเป็นระยะห่างอนามัยอ่างอนามัยดีเดต้าอย่างนี้ครับแต่ว่าพอมาถึงระดับหนึ่งเรามองว่าเราอาจจะทำให้เป็น general มากขึ้นนะครับก็คือเราจะทำอย่างไรเป็น R เป็น resilience นะครับคือการรู้รับปรับตัวแบบเชิงรุกนะครับแล้วก็ opportunity ก็คือแปลงปัญหาที่มีอยู่ให้มันเป็นโอกาสในการที่จะยกระดับเข้าไปแล้วก็ดีก็คือดีไซน์หรือว่าการออกแบบนั่นถ้าเรารวมกันให้เป็นรอดก็คือเราออกแบบจากสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ให้มันเป็นโอกาสเพื่อนำไปสู่เรื่องของการรู้รับปรับตัวเชิงรุกนะครับในคำว่ารอดเองมีปรัชญาฝังอยู่คือถ้าไม่มีตัวดีหรือไม่มีตัวดอเด็กเนี่ยมันคือรอนะครับแต่ถ้าไม่มีรอเรือขาดไปเนี่ยมันคือคําว่าอดนะครับเราก็เลยบอกว่าอันก็เราจะไม่รอเราจะไม่อดแล้วเราจะต้องรอดไปด้วยกันเท่านั้นนะครับนี่คือแนวทางของตัวรอดนะครับประมาณนี้ครับ
1: อื
2: คร
1: ม
2: ับ
1: ครับทีนี้ในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเนี่ยในมุมของท่านอาจารย์เองกับแนวคิดที่ว่าเราจะรอดไปด้วยกันเนี่ยควรถูกนํามาใช้ในการเตรียมความพร้อมของชุมชนอย่างไรกันบ้างอยากให้ท่านอาจารย์ให้แนวคิดตรงนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคือเบื้องต้นเรามีข้อมูลอยู่นะครับตัวข้อมูลเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญนะคือทุกพื้นที่ต้องมีข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลถือว่าจบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะการรับมือภัยพิบัติไม่ว่าจะก่อนภัยมาขณะเกิดภัยหลังไปผ่านเนี่ยมันจะขาดช่วงไปถ้าเกิดว่าตัวข้อมูลไม่มีนะครับเพราะข้อมูลมีตั้งแต่บนลงล่างท็อปดาวบอททอมอัพจากล่างขึ้นบนนะข้อมูลที่ตรงกลางมีอยู่ที่จะมาเชื่อมโยงร้อยเรียงระหว่างบนลงล่างกับล่างขึ้นบนเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งเรามองว่าไอ้ตัวเรื่องของตัวชุดของตัว ROD เนี่ยนะครับกับการจัดการพาไปสู่การรอดไปได้ด้วยกันได้อย่างไรเนี่ยเราก่อนจะมองเห็นถึงเรื่องของความเสี่ยงในพื้นที่ให้เห็นความเสี่ยงนะที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนเหตุการณ์มันจะเกิดได้อย่างไรคือเรามองเห็นความเสี่ยงตั้งแต่มันไม่มีภัยขึ้นมานะครับให้มันเกิดเห็นภาพว่าโอเคความเสี่ยงตรงนี้ที่สูงที่ต่ําอยู่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําพื้นที่นี้เสี่ยงกันกัดซ่อชายฝั่งพื้นที่นี้เสี่ยงดินโคลนถล่มพื้นที่นี้เสี่ยงน้ําท่วมขังยาวนานพื้นที่นี้เสี่ยงปกติอยู่ให้สบายสีเหลืองเฝ้าระวังสีแดง

0: รับมืออย่างเนี้ยครับมันอาจจะแตกต่างกับอันประเภทที่เป็นแบบว่าสีทีเขียวคือเฝ้าระวังนะครับสีเหลืองคือเตรียมความพร้อมเพื่ออพยพอย่างเนี้ยครับสีแดงคือต้องไปสู่สิ่งที่ปลอดภัยแล้วต้องจัดการเรียบร้อยแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้กระบวนการจัดการด้วยการออกแบบตัดสินใจนําไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันนะครับเชื่อมโยงพื้นที่ข้อมูลในพื้นที่ข้อมูลจากภาพรวมใหญ่จากดาวเทียมตาฟ้านะครับตาดินตาวิชาการมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ไปลดความสูญเสียอันนี้คือเป้าหมายคือลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับอันนี้คือตัวเป้าหมายเพราะฉะนั้นน้ํามันอาจจะท่วมได้ภัยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ชีวิตนะครับส่วนทรัพย์สินเนี่ยบางอย่างมันจำเป็นต้องเสียแต่บางอย่างเนี่ยมันสามารถจะจัดการได้ก่อนถ้าเรารู้ก่อนอย่างนี้ครับประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะและในมุมมองของท่านอาจารย์เองค่ะอะไรคือหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับในส่วนของหัวใจสำคัญนะผมว่าหัวใจปัญหาก็คือน่าจะอยู่ที่หัวใจของการจัดการเนี่ยอยู่ที่ชุมชนเลยนะครับเรามองมอบให้ตัวเนี้ยอยู่ที่ชุมชนเลยคราวเนี้ยวิธีการก็คือเพราะอะไรครับเพราะว่าชุมชนรู้พื้นที่เขารู้ว่าภัยอะไรที่จะมาเสี่ยงกับพื้นที่ของเขาแล้วก็เขาก็รู้จักคนในพื้นที่ดีครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยคนป่วยอยู่ตรงไหนคนพิการอยู่ตรงไหนคนเปราะบางอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนมันเป็นจุดเปราะบางจุดไหนเป็นจุดน้ําท่วมบ่อยจุดไหนถนนขาดจุดไหนที่ควรจะอยู่สูงควรจะไปจัดการกับภัยนี้เป็นแหล่งอพยพหลบภัยหรือว่าเป็นศูนย์พักพิงจุดไหนที่ควรจะต้องดําเนินการแบบไหนแล้วก็น้ํามาทางด้านไหนไหลทางด้านไหนอันนี้คือชุมชนคือหัวใจของการจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นหัวใจของการเตรียมความพร้อมของชุมชนคือชุมชนเองคือผู้นําในชุมชนเองประสานงานกันวิชาการก็เป็นแค่ตัวที่จะไปหนุนเสริมเพื่อจะเติมให้กับเขาให้ทําให้ระบบเนี่ยมันอยู่บนแพลตฟอร์มที่เขาเข้าถึงได้คนเห็นได้เห็นแล้วเชิงประจักษ์จําลองให้เห็นเชิงวิชาการก็ว่าไปข้างบนสั่งการลงมาก็ลงถึงชุมชนลงถึงข้อมูลในชุมชนได้อันนี้คือตัวหนึ่งคือผมว่าเราเองที่เป็นวิชาการลงไปในพื้นที่ก็ต้องรู้พื้นที่รู้ภัยสิ่งที่รู้ความเสี่ยงนะครับแล้วก็รู้จักผู้คนนะครับว่าคนอยู่ตรงไหนพื้นที่หมู่บ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการว่ารู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจจะดําเนินการแบบไหนสําหรับกรณีนี้กรณีนี้หนักกรณีนี้ไม่หนักอันนี้ก็คือจัดการได้ครับอันนี้ก็ผมว่าหัวใจมันอยู่ที่ชุมชนและชุมชนจะต้องมีข้อมูลนะครับที่จะพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจมีหน่วยงานฟังก์ชันระดับจังหวัดระดับลุ่มน้ําที่สามารถจะเติมเต็มให้เขามีหน่วยงานวิชาการที่จะไปนุ่นหนุนเสริมประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางว่าเราอยากเห็นภาพของการจัดการระดับชุมชนโดยเฉพาะระดับตําบลหรือว่าระดับอําเภอระดับจังหวัดเนี่ยแต่ถ้าเป้าหมายให้สุดก็คือต้องเป็นระดับลุ่มน้ําหมายถึงว่าทุกอย่างทํางานด้วยกันในแต่ละระดับชั้นประมาณนี้ครับ
2: ครับทีนี้อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการน้ําในพื้นที่ภาคใต้ที่ท่านอาจารย์เนี่ยกำลังดําเนินการอยู่ตอนนี้เรามีขอบเขตหรือว่ามันครอบคลุมในส่วนไหนกันบ้างเพราะว่าท่านอาจารย์พูดอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันเรามีขอบเขตตรงนี้ในการที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอะไรยังไงบ้างครับ
0: คือตอนนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันนะจากหลายหน่วยงานเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูระบบสักนิดหนึ่งว่าหน้าตาประมาณไหนและสิ่งที่ยังต้องเติมเต็มอันนี้ก็คือยังต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับทางหน่วยงานต่างๆนะหน่วยงานฟังก์ชันในพื้นที่หน่วยงานระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเชื่อมโยงนะครับจากข้อมูลจากระบบข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูตัวระบบสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนอันนี้คือเบื้องต้นตัวนี้จะเป็นผลลัพธ์ของการเอาผลมานะครับมาเอาผลมาแสดงนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลระบบแพลตฟอร์มจริงเนี่ยจะอยู่แพลตฟอร์ม ROD จริงเนี่ยมันจะเป็นตัวคอหลักที่จะทําหน้าที่เชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประมวลผลตอนนั้นแล้วก็คำนวณผลแบบเรียลไทม์ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ส่งออกมาให้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปออกในหน้าจอ EOC ของหน่วยงานต่างๆเช่นถ้าข้อมูลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะทําข้อมูลเช่นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเราดูทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเราสามารถจะเอาให้ชุมชนเป็นหัวใจหลักที่ว่าเมื่อกี้เราก็จะรู้ว่าชุมชนตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับชุมชนบ้านชุมชนน้ําดําเนี่ยตําบลน้ําดําเนี่ยนี่คือระดับตําบลนะครับขอบเขตก็อยู่ตรงไหนความเสี่ยงของเขาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนฟ้าอากาศเข้าไปเขาก็สามารถจะมองเห็นข้อมูลได้ว่าเฮ้ยเรดาร์ตอนนี้มีภาพอยู่ตรงไหนนะครับแผนที่ความเสี่ยงของ

0: ของตัวอุตุนิยมวิทยานะแผนที่ทางอุตุนี่อยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับมันกระจายอยู่อย่างไรมีพายุไหมนะมีพายุอยู่ลูกหนึ่งอยู่ตรงโน้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันใกล้ๆจะเรียลไทม์นะครับเราสามารถจะซ้อนข้อมูลที่เป็นภาพเมฆเขตสีเข้าไปว่าจุดไหนบ้างที่เสี่ยงอันนี้คือในระดับใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าไปลงไปตอบโจทย์ในระดับท้องถิ่นได้ต่อนะครับก็คือเช่นผมจะพาไปดูว่าเฮ้ยเมื่อวานนี่มีฝนตกเยอะนะครับแถวภาคใต้เนี่ยนะครับถามว่าฝนตกสะสมอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเราก็จะเชื่อมข้อมูลกับทางสสน.นะครับที่จะเชื่อมให้เห็นว่าข้อมูลอยู่อย่างไรเนาะเดี๋ยวผมอาจจะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวซูมเข้าไปอันนี้คือพื้นที่ฝนสะสมเมื่อวานนะครับของพื้นที่ในจังหวัดใน3จังหวัดเลยนะเราก็จะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีปริมาณฝนตกเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นให้เห็นว่าข้อมูลที่ฝนมาตกในช่วงเวลา24ชั่วโมงย้อนหลังเป็นอย่างไรมันเชื่อมโยงกับไอ้ตัวหมู่บ้านนี้อย่างไรหมู่บ้านเราอย่างไรน้ํามันจะไหลอย่างไรเราสามารถจัดซ้อนข้อมูลแล้วก็เติมข้อมูลในการคํานวณเข้าไปนะครับใส่ข้อมูลระดับน้ำเข้าไปด้วยว่าระดับน้ําตรงไหนแล้วบ้างที่มันท่วมตอนนี้หรือมันล้นตลิ่งมันมีอยู่ตรงไหนบ้างมันจะทําให้เราสามารถที่จะคาดการณ์และวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้นะครับคือจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกก็จริงแต่เราไม่เห็นเลยครับสถานีใดใน3จังหวัดเนี่ยที่น้ําล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้คือพื้นที่ยังรับน้ําได้แต่ว่าอาจจะท่วมขังบ้างแต่น้ำก็ค่อยๆทยอยไหลลงไปก็จะจบนะครับประมาณนี้ถ้าเราจะไปถึงขั้นที่แบบว่าสามารถจะวิเคราะห์ในพื้นที่ให้เห็นความเสี่ยงของพื้นที่ตัวเองอย่างเช่นเราจะวิเคราะห์ว่าน้ํามันจะไหลอย่างไรถ้ามันท่วมที่ปัตตานีอย่างนี้ครับมันเป็นไปได้ไหมที่เราสามารถจะวิเคราะห์แล้วก็เห็นข้อมูลความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวนี้ก็สามารถจะซ้อนข้อมูลต่างๆได้นะนี่อาจจะติดอยู่นิดนึงครับก็เดี๋ยวอาจจะให้เห็นภาพว่าข้อมูลที่เราสามารถที่จะเชื่อมกันเข้าไปเนี่ยอันนี้ข้อมูลอาจจะขาดนิดนึงนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าครัวเรือนอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนมีความเสี่ยงอย่างไรและสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนี่จะเป็นข้อมูลระดับตำบลเนาะขอบเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้นะครับอย่างนี้ก็จะมีข้อมูลที่แต่ละตำบลสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายที่มีพื้นที่ท่วมซ้ำซากอยู่ตรงไหนพื้นที่ศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยใส่เข้าไปได้เราสามารถจะเติมข้อมูลที่มันเป็นเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับเส้นถนนนะครับหรือว่าจุดที่มันมีความเสี่ยงเรื่องของน้ําเป็นอย่างไรข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอามาซ้อนแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะดูวิเคราะห์ในระดับตำบลระดับครัวเรือนได้นะครับว่าน้ําสมมติว่าน้ําท่วมประมาณเนี่ย250 มิลฝนตกรถ250 มิลเนี่ยนะครับมันจะท่วมอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้พอเห็นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะซูมให้ดูทั้งนิดหนึ่งนี่ก็คืออาจจะพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงน้ําท่วมได้กรณีที่ฝนตก250 มิลพื้นที่ไหนบ้างที่ท่วมเราก็ไปดูครัวเรือนเหล่านี้ครับว่าน้ําจะท่วมถึงบริเวณครัวเรือนเขาอย่างไรมันทําให้ระบบของการจําลองไว้ก่อนจําลองตามสถานการณ์นะครับแล้วก็นําไปสู่การดูรับปรับตัวและจัดการได้ทันท่วงทีตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นของการจัดการแบบเรียลไทม์แบบนี้เราจําลองเป็นซีนาริโอฉากทัศน์เอาไว้ก่อนล่วงหน้าว่าพื้นที่ของเราถ้าฝนตกร้อยมิล100 มิลลิเมตร200 มิลลิเมตร300 มิลลิเมตร400 500 700เนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันจะทําให้ท่วมถ้าเกิดว่ามาตกแค่250 มิลก็ใช้กรณีน้ํา300 มิลลิเมตรที่ตกลงมาเนี่ยทําให้เราสามารถจะเอาตรงนั้นไปจัดการเป็น worst case scenario ได้นี่คือเป็นตัวอย่างครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะโหนะคะจากหน้าตาที่อาจารย์ได้เปิดให้ดูตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยก็ครอบคลุมในหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเลยนะคะในการเข้าถึงแพลตฟอร์มแบบนี้ค่ะอาจารย์ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างแล้วก็ควรติดตามข้อมูลใดเป็นหลักในช่วงเฝ้าระวังรวมถึงพื้นที่ที่เรานําข้อมูลมาเนี่ยคือเราดูครอบคลุมทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่คือเราสามารถจะดูได้ทั้งประเทศนะครับมันจะเห็นเรดาร์ของภาพรวมแต่ว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการจัดการแบบพี่น้องประชาชนนะครับผมก็เราก็ได้ทำทีมก็ได้ทำไอตัวเว็บไซต์ขึ้นมาเป็น PB Watch เข้าไปใน pbwatch.net นะครับแล้วก็เราก็ มันจะเข้ามาที่หน้านี้ครับหน้านี้ก็จะเป็น QR code ที่สแกนเข้าไปเพื่อจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหลังจากหมายถึงว่าสมมติว่าท่านพิธีกรมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็สแกนเสร็จปั๊บเราก็ส่งต่อให้เพื่อนสแกน QR code เนี่ยต่อจากหน้าจอมือถือเราซึ่งตรงนี้สามารถที่จะไปลิงก์ข้อมูลอาจจะเป็นวินดี้ข้อมูลระดับประเทศข้อมูลระดับนานาชาติได้เช่นเราบอกว่าเราจะไปดูว่าฝนมันตกตรงไหนตอนนี้เราจะเห็นเลยตอนนี้คือผมมาอยู่ที่ม.ปัตตานีตรงนี้ฝนกําลังตกอยู่แถวนี่แถวสตู

0: ูนเห็นไหมครับแถวจตุรนิดหนึ่งระโนดนิดหนึ่งที่นครศรีธรรมราชขอนี้นะครับแล้วก็ด้านบนกรุงเทพมหานครนะครับนี้ก็จะตกอยู่ตั้งแต่อยุธยาลงมาจนถึงเนี่ยจนมาถึงสมุทรปราการสมุทรสงครามละแวกเนี่ยนะครับนครปฐมเนี่ยก็จะเห็นบริบทแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าเฮ้ยฝนอยู่แบบนี้เดี๋ยวมันจะไหลมันจะพัดไปทางด้านไหนเราก็จะเห็นฝนว่าอ๋อเคลื่อนที่จากตะวันออกไปตะวันตกนะอย่างนี้ครับก็ช้าๆเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วจุดตรงนี้มีฟ้าผ่าด้วยนะครับฟ้าร้องด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ทําให้เราสามารถจะเข้าถึงเว็บของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องระดับน้ำนู่นนี่นั่นทะเลคลื่นลมเป็นอย่างไรหมอกควันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้แบบดูสักวันละ4 ครั้งครั้งละ2-3 นาทีก็พอดูพอเป็นกระแสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเข้าไปวิเคราะห์ในระดับ 3D เมื่อกี้ที่บอกว่าPB 3D นะครับก็คือหน้าจอเว็บเมื่อกี้นั่นเองชุดนี้นะครับก็จะทำให้สามารถจะเข้าถึงได้ซึ่งไอตัวเว็บลงลึกเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีล็อกอินบ้างอันนั้นก็สามารถจะรีจิสเตอร์ผ่าน Google ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนเราจะไปดูว่าทะเลเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นทะเลล่วงหน้าไป4 วันล่วงหน้าเฮ้ยทะเลคลื่นไม่สูงนะนะครับแค่ประมาณ0.8 เมตรเองก็ไม่ค่อยมีปัญหาในช่วง4 วันข้างหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการวิเคราะห์แบบรวดเร็วนะส่วนเราจะเข้าไปในกรมต่างๆก็คลิกเข้าไปนะครับมีพายุหรือไม่มีฝนสะสมในรอบ15 วันล่วงหน้านี้อย่างไรแล้วก็ลากเลยครับ15 วันล่วงหน้าแต่ประชาชนอาจจะเข้าได้สัก5 วันล่วงหน้าฟรีอันนี้ผมอาจจะรีจิสเตอร์ไว้เพื่อจะให้เห็นว่าความเสี่ยงของเราในรอบ15 วันนี่มันเป็นอย่างไรเฮ้ยดูเหมือนจะมีปริมาณน้ำฝนเยอะนะพอเราเห็นเยอะแบบนี้เราก็มาสแกนทีละวันไปครับพอเราสแกนทีละวันเราก็เห็นความเสี่ยงนะครับสมมุติว่าผมอยู่ปัตตานีผมก็จ่อไว้ตรงนี้ครับผมก็จะไลท์ทีละวันมี10 มิลมี11 มิลนะครับมี8นะครับมี10มาก็คือมันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะแต่ละวันตกไปแล้วก็ไหลไปลงทะเลไปเบาไปตกไปเบาไปอย่างนี้ครับไม่น่ากลัวอย่างนี้ครับแต่ถ้ามันกระจุกแบบทางนี้ครับกระจุกแบบทางฝั่งของเวียดนามอย่างนี้ครับนี่คือ50 มิลก็คือเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมครับ65เห็นไหมครับ40 กว่าอย่างนี้อันนี้คือพื้นที่เสี่ยงในอนาคตของที่จะเกิดขึ้นใน4-5 วันข้างหน้านี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะวิเคราะห์ทํานองนี้คร่าวๆให้พอเห็นไอเดียแล้วก็ประชาชนจะรู้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องเตรียมพร้อมอย่างไรสถานการณ์บ้านตัวเองเขาจะรู้มากที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องให้ข้อมูลเขาให้ทันท่วงทีก่อนที่เขาจะยกของไม่ทันประมาณนี้ครับ
1: นะครับแต่ด้วยเวลาของเรามีจำกัดจริงๆอยากจะถามอีกหลายส่วนอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่เราก็อยากจะถามเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือแม้กระทั่งในพื้นที่อื่นๆนะครับก็สามารถที่จะนำแนวทางนี้ตามแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์กันได้ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับนักวิชาการด้านภัยพิบัติของมอ.ปัตตานีนะครับและปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการของสำนักวิทยาบริการของมอ.ปัตตานีที่ร่วมให้ข้อมูลนะครับกับทางรายการและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้วันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดี
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะจากในช่วงของสนทนาสถาบันสามารถคุณฟังนะคะประชาชนท่านสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวได้เลยนะคะเพราะว่ารวบรวมเอาไว้แล้วทุกๆอย่างที่เราควรจะติดตามแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของภัยพิบัติเน้นย้ำนะคะชื่อแพลตฟอร์มว่ารอดนะคะ RODค่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะทางรายการก็ครบถ้วนทั้ง3 ช่วงรายการแล้วนะคะรอบรั้วทั่วไทยจารึกรอยไทยและสนทนาสถาบันค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11 นาฬิกาขออภัยค่ะเวลาเที่ยงตรงนะคะจนถึง13:00 น.โดยประมาณค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะและทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13:00 นจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับปลัดมหาดไทยกำชับผู้ว่าจังหวัดประสานการดูแลพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการเร่งด่วนในการเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มคงที่และเริ่มคลี่คลายลงให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าทำการสำรวจความเสียหายเป็นรายครัวเรือนทันทีเพื่อรวบรวมจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในภาพรวมจบลงทั้งหมดและกระทรวงมหาดไทยจะเร่งติดตามการดำเนินการสำรวจเยียวยาของทุกจังหวัดพร้อมกับกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้อย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อให้เงินช่วยเหลือเยียวยาส่งตรงถึงมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยไม่ให้เกิดความล่าช้ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณผักในตลาดหลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบและให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการสำหรับพื้นที่น้ำท่วมขังกรมการค้าภายในจะติดตามการกระจายผลผลิตหากพบจุดที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการนำสินค้าออกจากพื้นที่จะประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าแก้ไขเพื่อให้สามารถขนส่งผักเข้าสู่ตลาดได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งความต้องการผักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสเปนเตรียมยุบสภาและจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้หลังถูกลงมติคัดค้านร่างกฎหมายแก้ปัญหาค่าเช่าที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนประกาศเตรียมยุบสภาและจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่29พฤศจิกายนหลังรัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายเผชิญแรงกดดันทางการเมืองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพและวิกฤตที่อยู่อาศัยรวมถึงความยากลำบากในการผลักดันกฎหมายสำคัญผ่านรัฐสภาเพราะร่างกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับผู้เช่าและแก้ปัญหาค่าเช่าที่พุ่งสูงถูกสมาชิกรัฐสภาฝ่ายขวาลงมติคัดค้านจนไม่ผ่านความเห็นชอบด้านอัลเบโตนูเยสเฟยโฮผู้นำพรรคประชาชนหรือ People's Party PP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักสายอนุรักษนิยมเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิเสธรัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายสายกลางชุดปัจจุบันและเปิดทางให้พรรคของเขาเข้ามาบริหารประเทศนอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นเกือบทุกสำนักชี้ว่าพรรคสังคมนิยมมีคะแนนตามหลังพรรคสายอนุรักษนิยมและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ด้วยเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงนี้เลยนะฮะเจ็บแปลบงานจากใจแอนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่รอติดตามช่วงเวลาของเราบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองฟังเพลงเก่าไปด้วยกันอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

น่ารักต่อเนื่องนะครับจากวงนิสนั่นเองนะครับเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขร่วมกันแบบนี้นะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมครับ022183975-7ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พลงนี้นะครับงานจากวงซับไนนะฮะหลายคนอาจจะคุ้นๆอยู่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี 2539-40 นะครับที่เทโรเรคคอร์ดเนี่ยจะมีวงศิลปินที่เป็นป๊อปร็อกหญิง4คนด้วยกันก็คือวงซับไนถ้าเกิดให้พูดคุ้นหูเลยก็เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหอมเป็นชื่ออัลบั้มด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงคืออยู่ที่ตรงไหนนะครับโดยนักร้องนำก็คือจิ๊บดุสิตาอนุชิตชาญชัยนั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นเคยตอนนี้ก็เป็นนักสนุกเกอร์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก็มีงานแสดงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรักเดียวของเจนจิราเรือนมยุรานะครับจินตปาตีเก็บใจไว้เพื่อรักกะละปังหาแล้วก็อีกหลายเรื่องมากๆเลยรวมไปถึงการเป็นนักร้องนำในวงนี้ด้วยนะครับก็หยิบให้ได้ฟังกันแล้วก็ย้อนวานๆเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้นอกจากบทบาทการเป็นนักแสดงแล้วนะก็ยังมีผลงานเพลงด้วยมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้ต่อเนื่องเลยช่วงเวลาของเพลินเพลงเรามีเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับ

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: หายากมากๆเลยนะครับแต่ก็หาได้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กนั่นเองเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้นะครับเป็นทีมวอลเลย์บอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวประเภท2นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยพี่สินนะฮะยงยุทธทองกองทุนนั่นเองมีผลงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสี่แพร่งด้วยนะครับแจ๋วแก๊งชนีกับอีแอบความจำสั้นแต่รักฉันยาวนะครับแล้วก็เป็นผู้ในการสร้างภาพยนตร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามีนักแสดงหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับมาสร้างสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กเจษฎาพรด้วยนะครับและในเรื่องก็ยังมีพี่ต่อสาภาพนะครับมีกฤชกรเบญจทิกุลนะฮะโจโจ้ไมออกซี่นะครับชาญชัยนิ่มภูลสวัสดิ์คือตอนนั้นดังมากจุงโยชิกะนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเอกชัยบุรณะผานิชด้วยนะครับการกำกับภาพก็ได้พี่เก้งจิระมาริกุลด้วยและจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะครับด้านรายได้เป็นอย่างดีเกือบ100 ล้านนะครับและก่อให้เกิดกระแสสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เกี่ยวกับเพศที่3นะครับและภาพยนตร์นี้ก็ได้ออกไปฉายที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดีเลยนะครับไปฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ปูซานนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงไว้เป็นงานจากพี่มัมลักคอนิกนะครับร้องประกอบเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่11ด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่านาทีนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ได้ฟังกันและใครจะเพิ่มเติมนะครับเพลงเพราะๆในทุกหมดอารมณ์นะครับในทุกบรรยาก

นี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับงานจาก Vacation กับเพลงที่ชื่อว่าคืนใจนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่กับช่วงเวลาของเพลินเพลงสำหรับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเธอเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยิ้มสู้ให้กำลังใจกันเสมอๆเลยนะคะ 14:08 รายการสุขกันเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้ที่ใจตรงกันถามถึงเพลงนี้มารวมทั้งคุณสร้อยทิพย์ด้วยที่บอกว่าในวันที่ฟ้าฝนชุ่มฉ่ำสร้อยทิพย์มารายงานตัวแล้วขออภัยที่หายไปนานคิดถึงแล้วก็เลยขอเพลงคิดถึงนี่แหละค่ะก็คิดถึงด้วยกันทั้งนั้นแหละนะคะตอนนี้สวัสดีคุณแปะประโมทคุณจีดด้วย

ิดถึงแล้วต่อได้ใครจะรักเธอจริงทางผู้ฟังก็เร็วมากเลยขอเพลงนี้มาได้ทันใจค่ะยอดดวงใจครูเอื้อสุนทรสนาน

ยอดดวงใจครูเอื้อสุนทรสนานค่ะนี่ก็ท่านผู้ฟังก็บอกกันว่าหายกันไปหลายวันก็วันนี้กลับมาแล้วกลับมาฟังเพลงกันมีเพลงที่ค่อยๆทยอยถามกันมาคุณอรุณศรีบอกว่าฟ้าร้องตีสองตีสามจนถึงตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ยอมรับในสิ่งที่เป็นแล้วก็มีผู้รอฟังเพลงนี้มาฝนตั้งเขาคุณมาริสาอมาตยกุลให้ยืดเส้นยืดสายกันเลย

คุณอรุณศรีบอกเอนกายฟังเพลงเอนไหวเหรอคะต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายกันฝนตั้งขาวฟังไปแล้วคุณมาริสาอามาตยกุลนะคะท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณคณิษฐาบอกว่าหายไป3วันคิดถึงเลยใช่ไหมคะแล้วก็ถามถึงเพลงนี้มาคุณบุษยารังสีกับภารตะในฝ่า

ภารตะในฝันจากคุณบุษยารังสีค่ะแล้วก็มีผู้เราฟังเพลงนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะสายตาสื่อรัก

ึงพี่เป็นเสียงร้องของคุณบุษยารังสีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ค่ะตอนนี้ก็จะไปพูดถึงคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์87ปีแล้วนะคะ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์จะมีวันเสาร์ที่31เดือนนี้นะคะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์รางน้ำค่ะก็สอบถามรายละเอียดไปได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์นะคะแล้วก็จะสำรองที่นั่งไว้ได้เลยที่0812851427หมายเลขนี้ก็จะคุ้นกันดีอยู่แล้วสำหรับการจองที่นั่งหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะคะ0812851427ค่ะ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์เนี่ยครึ่งแรกก็จะเป็นคอนเสิร์ต20เพลงศิลปินของสุนทราภรณ์นะคะแล้วก็ศิลปินรับเชิญครึ่งหลังจะเป็นละครเพลงผู้ครองฟ้า The Musical ค่ะก็อีก20เพลงนะคะโดยคุณณภัทรอินกันณภัทรนี่แหละค่ะกันณภัทรไข่มุกรุ่งรัตน์บูมสหรัตน์จ๋าพราวเพชรโตโต้ธนเดชออลี่ตติยาเป็นละครเรื่องผู้ครองฟ้านะคะก็สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์เลยนะคะ0812851427 0812851427ค่ะจะได้เพลิดเพลินผ่อนคลายกันกับเพลงเพราะๆละครน่าจะสนุกสนานแล้วก็สวยงามด้วยนะคะผู้ครองฟ้าซึ่งเป็นเพลงที่คุณวินัยจุลบุษปะร้องไว้และคุณกัณฑ์ณภัทรก็ต้องเป็นพระเอก

ได้ยืดเส้นยืดสายกันไปพอประมาณเลยทีเดียวนะคะไม่อยากจะให้นั่งเฉยๆไปคุณอรุณศรีบอกมาว่าขยับแล้วค่ะดีค่ะแล้วถ้าหิวนึกถึงอาหารแล้วต้องรับประทานให้อร่อยก็ต้องReno All Day Dining Cafe นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนไปเลือกได้เลยมีหลากหลายเมนูอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะบางท่านก็ถามมาแล้วว่าอ้าวมีทางนี้มีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีแห้งสนิทนะคะมาได้เลยค่ะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะชอบแบบไหนชอบน้ำพริกก็สั่งน้ำพริกมีทั้งน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิครบเครื่องทุกอย่างเลยนะคะสั่งได้ค่ะหรือจะชอบเบาๆขนมเบื้องยวนสูตรโบราณนี่ก็ทุกครั้งต้องสั่งนะคะอาจารย์อร่อยขนมเบื้องยวนอร่อยอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์ยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe เครื่องดื่มรสชาติดีโดยเฉพาะกาแฟคอกาแฟไม่ควรพลาดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno 02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะคราวนี้ฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและคุณเซลลีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติ

เพียงคู่นะคะคุณเสารีภกพันธ์และหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะกับเดือนจ๋าช่วงนี้ท่านผู้ฟังเลือกเพลงมาจะเป็นเพลงแนวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้นะคะชั่วโมงนี้ก็ยังมีเพลงที่ท่านผู้ฟังรอฟังกันต่อไปเพลงนี้คุณยันยงเสลานนท์ยอดปรารถนา

ูสุรัตน์ภูกเวศกับเสียงร้องของคุณยันยงเสลานนท์พอมีคุณยันยงเสลานนท์เพลงนั้นก็ต่อด้วยใบมะร่วงส่งไปพระประแดงค่ะ

ใบไม้ร่วงจากคุณยันยงเสลานนท์นะคะคุณจรูนบอกว่าแหมสงสารฝนจังคุณจรูนบอกว่าช่วงนี้ฝนกระหน่ำหนักไปหน่อยเข้าบ้านช่องท่วมบ้านท่วงเมืองขอเพลงนี้เลยพี่เกลียดวสันต์เชิญฟังพี่เกลียดวสันต์ค่ะแต่จริงคนละเนื้อหาเลยนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

วสันต์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวาศิลปินแห่งชาตินะฮะที่คุณจรูญขอมาคุณจรูญต้องเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสู้ๆค่ะส่งกำลังใจให้นะคะแต่ก็มีคนรักวสันต์ค่ะงานของครูสง่าอารัมภีกับเสียงร้องของคุณนฤทธิ์อารีพี่รักวสันต์

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

งที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังล่องแม่ปิงจากชุดวิโอลาเลเฟอร์โดยท่านอาจารย์พิทักษ์ท่านอาจารย์ชูชาติพิทักษ์สากรเป็นผู้ควบคุมวงวิโอลาดาราพิรมก็ต่อด้วยคุณสุนทรีเวชานนท์เพลงนี้

เรื่องไพรเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาแล้วก็ยังมีพูดรอฟังคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาต่อไปอีกเพลงหนึ่งงานของครูจงรักจันทนาเพลงนี้

ธิษฐานที่พี่บินส่งไปให้พี่น้องทั้งหลายที่กำลังประสบภัยก็หวังว่าจะค่อยๆ คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เห็นมากมายหลายบรรยากาศเลยเห็นทั้งความร่วมมือร่วมใจน้ำใจอันดีงามเห็นทั้งความขัดแย้งเยอะแยะมากมายก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้โดยเร็วนะคะแล้วตอนนี้ก็ใครยังมีน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟอยู่ในตู้เย็นดื่มได้เลยเพื่อความชื่นใจสบายใจแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วย

รักนะคะเป็นเพลงที่คุณประดิษฐ์พรขอไว้เสียงร้องคู่ของคุณธานินทร์อินทรเทพและคุณสุวรรณาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะเพลงนี้ก็นานมากแล้วนะคะเป็นอันว่าได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วมีความสุขกับเวลาของสุกันธราเพลิดเพลินผ่อนคลายกันไปแล้วก็มาถึงเพลงโออันนี้ก็ถามไว้ถึงนานแล้วค่ะคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์อย่าบอกใครนะ

อย่าบอกใครนะโอ้คุณพิทยาบุญรัตพันธ์ค่ะท่านผู้ฟังถามถึงมาช่วงนี้ก็มีเรื่องอย่าบอกใครนะเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณสุชาดาค่ะส่งบทกลอนของท่านอาจารย์นภาลัยสุวรรณธาดามาตรงหัวใจจริงๆค่ะน้ำท่วมคราวนี้คิดถึงพระองค์ท่านมากมายเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณที่ส่งมาพูดไม่ออกไม่ต้องพูดก็แล้วกันนะคะไปต่อกันที่คุณสุเทพวงกำแหงท่านผู้ฟังถามถึงดาวเหนือเพลงนี้ใช่ไหมคะเชิญฟังค่ะ

พลงเพราะเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้แล้วก็ต่อกันด้วยคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังเพียงคำเดียว

ของครูเล็กชอุ่มงามกับเพียงคำเดียวหวังว่าจะเพลิดเพลินผ่อนคลายมีความสุขกันนะคะแล้ววันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนก็จะมีคอนเสิร์ตสำหรับแฟนเพลง ABBA Bee Gees แล้วก็ The Carpenters ค่ะคอนเสิร์ตอะไรอ่ะดูสิเมื่อกี้ยังนึกดะคอนเสิร์ต ABC นี่แหละนะคะจำได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตสำหรับ ABBA Bee Gees แล้วก็The Carpenter ค่ะคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert นะคะงานนี้ก็เพลงฮิตเพียบเลยนั้นแน่นอนผู้ที่เป็นแฟน ABBA Bee Gees Carpenters นี้เตรียมพร้อมที่จะเพลิดเพลินกันได้เลยมีทั้งคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์คุณเบนชลาทิศคุณแหม่มพัชริดามาริมเกรตู่ภพธรแอนด์เพียวเดอะวอยซ์จุ๋มนาฬิกาจางแล้วก็บรรเลงโดยวงมหิดล Starlight Orchestra นะคะแล้วก็ยังมีการเดอะพาร์กินสันมากันเยอะแยะมากมายเลยเพื่อที่จะมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมนะคะ ABC Concert ค่ะ A ABBA B Bee Gees แล้วก็ C Carpenters นะคะเป็นงานที่คุณบุ๋มลูกสาวของคุณเล็กวงสว่างบอกว่าตั้งใจทำมากๆเลยเชื่อค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตของคุณเล็กวงสว่างที่น้องบุ๋มเป็นคนจัดเนี่ยนะคะก็เพียบทุกครั้งไม่ค่อยจะเหมือนใครอะไรสักเท่าไหร่ฉะนั้นผู้ชมก็จะมีความสุขสนุกสนานและก็คุ้มค่าจริงๆเลยนะคะมีที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนค่ะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนรอบเดียวเท่านั้น5โมงเย็นนะคะไม่ควรพลาดค่ะไปผ่อนคลายกันหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อสอบถามเผื่อว่าจะซื้อบัตรเลยหรือ

ว่าจะสอบถามรายละเอียดก็081-335-3766 081-335-3766นะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลรายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะมางานนี้ได้ทั้งสนุกได้ทั้งย้อนความทรงจำแล้วก็ได้บุญได้กุศลอีกด้วยนะคะคราวนี้เตรียมอาหารกันหรือยังคะเตรียมแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีส่งภาพมาให้ดูว่าเป็นน้ำมันพืชโอลีนวางอยู่แล้วจะทำอะไรทอดอะไรผัดอะไรน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลนะคะจะผัดจะทอดอะไรก็ช่วยดูแลสุขภาพของผู้รับประทานนั่นแหละค่ะแล้วที่สำคัญอร่อยนะคะจะทอดอะไรเนี่ยออกมาสีสวยเลยแล้วก็อร่อยด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะคุณนัดดาวิยการมากับเพลงนี้เมื่อกี้เพียงคำเดียวอันนี้เพียงสักคำ

พียงสักคำคุณนักดาวิทยาการค่ะช่วงนี้ลายของจุฬาเรดิโอค่อนข้างป่วยเล็กน้อยนะฉะนั้นบางทีท่านส่งอะไรมาเดี๋ยวฉันก็ไม่เห็นดูไม่ออกบอกไม่ได้ก็คุยๆกันไปนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มาถึงเพลงนี้กระต่ายเพ้อนะคะมีผู้รอฟังค่ะก็ให้คลื้นๆกันหน่อย

เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนนะคะนานมากแล้วเพลงนี้ผู้ที่ประพันธ์คือ อดีตท่านสำนักโพธิรักนะคะอดีตของท่านคือครูรักรักพงษ์นั่นแหละค่ะผู้ที่ร้องชื่อคุณเสรีไทยบูรณพันธ์นะคะก็ท่านผู้ฟังถามถึงมาไม่ได้ฟังนานแล้วใช่ไหมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนเพลงสุดท้ายคือเพลงวันนี้จัดไม่หมดแน่นอนเลยทีเดียวนะคะขอค้างไว้ก่อนเพลงสุดท้ายจะเป็นคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติเพราะขอบฝากว้างนะคะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14:00 น.นะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับโรคอัลไซเมอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อความจำความคิดและพฤติกรรมซึ่งก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับโรคอัลไซเมอร์นั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่ในระดับพื้นฐานก็เกิดขึ้นจากโปรตีนในสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติซึ่งก็จะไปขัดขวางการทำงานของเซลล์สมองก็คือเซลล์ประสาทนั่นเองและก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นพิษเป็นชุดทำให้เซลล์ประสาทได้รับความเสียหายสูญเสียการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันและก็ตายในที่สุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นโรคอัลไซเมอร์เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสมองเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันนะครับว่ามีพฤติกรรมและก็ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงแรกคือการไม่ออกกำลังกายเพราะว่าการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับนอกจากนี้การสูบบุหรี่จัดและการดื่มแอลกอฮอล์จัดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเหมือนกันนะครับต่อมาคือการนอนหลับไม่เพียงพอการที่ร่างกายและสมองไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะไปส่งผลเสียต่อการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติในสมองปัจจัยเสี่ยงต่อมาคือการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับการเก็บตัวเงียบไม่พบผู้คนหรือขาดกิจกรรมทางสังคมก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ต่อมาคือการไม่ใช้ความคิดนะครับที่เช่นนี้เพราะว่าถ้าสมองไม่ได้ถูกกระตุ้นผ่านการเรียนรู้การอ่านหรือการบริหารสมองก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ต่อมาคือการที่ละเลยในการควบคุมโรคประจำตัวนะครับเช่นควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตหรือควบคุมไขมันในเลือดได้ไม่ดีนั่นเองและสุดท้ายนะครับคืออาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ศีรษะเช่นเคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่บริเวณศีรษะหรือสมองเป็นต้นคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับมักจะมี

ายุ65ปีขึ้นไปมาดูกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นมักจะมีพฤติกรรมและอาการอะไรกันบ้างนะครับพฤติกรรมบางอย่างอาจจะบ่งชี้ว่าเริ่มต้นเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะครับเช่นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่คุ้นเคยเช่นการใช้ไมโครเวฟหรือมีปัญหาในการแก้ปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการเขียนอาจจะสับสนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่การตัดสินใจที่ลดลงตลอดจนสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ลดลงนอกจากนี้นะครับโรคอัลไซเมอร์ยังทำให้อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอาจจะถอนตัวจากเพื่อนครอบครัวและชุมชนอย่างไรก็ตามนะครับสัญญาเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไปสิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนั้นเองนะครับโรคอัลไซเมอร์มีอยู่7ระยะด้วยกันนะครับในระยะที่1นั้นมักจะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่พอมาถึงระยะที่2นะครับอาการแรกสุดก็คือการหลงลืมนั่นเองพอถึงระยะที่3อาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายและการรับรู้เล็กน้อยเช่นความจำและสมาธิลดลงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอาจจะยากขึ้นต่อมาในระยะที่4นะครับก็ยังถือว่าไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าก็จะสังเกตเห็นถึงการสูญเสียความจำและมีปัญหาในการจัดการงานประจำวันพอถึงระยะที่5ก็เป็นระยะที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงก็จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับจากผู้ดูแลพอถึงระยะที่6นะครับผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานพื้นฐานนะครับเช่นการกินการแต่งตัวและการเข้าห้องน้ำพอมาถึงระยะที่7ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายนะครับก็เป็นระยะที่มีความรุนแรงที่สุดนะครับมักจะมีการสูญเสียคำพูดและการแสดงออกทางสีหน้าตลอดจนการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดท่านฟังครับโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถป้องกันได้แต่จากการศึกษาพบว่าความเสี่ยงที่ลดลงของโรคอัลไซเมอร์นั้นสัมพันธ์กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการอ่านหนังสือการเต้นรำการเล่นเกมกระดานการสร้างสรรค์งานศิลปะตลอดจนการเล่นเครื่องดนตรีและกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมทางจิตใจและทางสังคมนะครับนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆในวันนี้ไปด้วยกันกับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันสิวัตราสินประชุ

0: ท่าดนจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
0: วันนี้มีสองข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของกระแสไชน่าฮอลนะคะถือว่าเป็นไวรัลนักท่องเที่ยวต่างชาติพกกระเป๋าเดินทางเปล่าๆคนละ3 ใบมาในจีนเพื่อการช้อปปิ้งค่ะเรื่องที่สองค่ะหลายพื้นที่ในจีนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจจะใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีขึ้นค่ะ
1: ทั้งสองข่าวถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI กระแสไชน่าฮอลเป็นไวรัลนักท่องเที่ยวต่างชาติพากันพกกระเป๋าเดินทางเปล่า3 ใบมาที่จีนเพื่อช้อปปิ้งในสื่อสังคมออนไลน์ต่างชาติกระแสเกี่ยวกับจีนที่ติดแฮชแท็กว่าไชน่าฮอลกำลังได้รับความนิยมอย่างเงียบๆโดยคำว่าไชน่าฮอลฟังดูคล้ายคำว่าไชน่าเฮาซึ่งมีความหมายว่าสวัสดีจีนแต่ในที่นี้หมายถึงการแกะกล่องของที่ซื้อจากจีนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังจีนพร้อมกระเป๋าเดินทางเปล่าก่อนเดินทางพร้อมสินค้าที่ซื้อจากจีนจนเต็มกระเป๋าโดยการนำกระเป๋าเปล่ามาเฉลี่ยคนละ3 ใบกำลังกลายเป็นเรื่องปกติจากข้อมูลระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2026มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าจีนรวม 22.914 ล้านคนครั้งเพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่จำนวนผู้ขอคืนภาษีเมื่อเดินทางออกจากจีนเพิ่มขึ้น 367% และยอดขายสินค้าที่มีอยู่ในรายการขอคืนภาษีเพิ่มขึ้น 90% รายการสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกซื้อได้เปลี่ยนจากชาผ้าไหมและตุ๊กตาแพนด้าไปสู่สินค้าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แฟชั่นยอดนิยมเช่นหัวเว่ย DJI ป๊อปมาแว่นตาอัจฉริยะและโดรนในอดีตผู้บริโภคต่างชาติเลือกซื้อสินค้าจีนเพราะราคาถูกแต่ปัจจุบันหันมาซื้อสินค้าจีนเพราะคุณภาพดีการออกแบบคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติของสินค้าที่ผลิตในประเทศพัฒนาแล้วกำลังถูกนำมาใช้กับสินค้าของจีนมากยิ่งขึ้นหลายพื้นที่ในจีนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงวันหยุดวันชาติจีนนิคมอุตสาหกรรมเก่าแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเซียเหมินได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนโฉมเป็นพื้นที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาประกอบไปด้วยพื้นที่กิจกรรมสำหรับครอบครัวและเด็กช้อปปิ้งมอลล์และไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยตลอดจนที่พักอาศัยสำหรับคนหนุ่มสาวนับตั้งแต่ต้นปีนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศได้เดินหน้าปรับปรุงแนวทางกำกับการดูแลการวางผังเมืองอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งออกนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบใหม่ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากที่ดินและพื้นที่ที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยโรงงานเก่าและย่านชุมชนสามารถปรับใช้พื้นที่ให้รองรับกับกิจกรรมที่หลากหลายเช่นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามรายการการใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งช่วยลดข้อจำกัดประเภทการใช้ที่ดินเพียงรูปแบบเดียวสำหรับโครงการการปรับปรุงขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นการติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมในชุมชนเก่าการสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กและการจัดบริการดูแลเด็กในชุมชนหลายพื้นที่ยังได้ปรับลดหรือยกเว้นขั้นตอนการขออนุญาตและการอนุมัติด้านการวางผังเมืองบางส่วนข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าจนถึงขณะนี้ทั่วประเทศได้พัฒนาพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากเดิมที่ใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วกว่า2 ล้านโหมส่งผลให้โรงงานเก่าสิ่งปลูกสร้างและอำนวยความสะดวกเดิมตลอดจนที่ดินที่ถูกปล่อยทิ้งไว้จำนวนมากกลับมามีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งตามแผนพัฒนา5 ปีฉบับที่15ของจีนแต่ละพื้นที่จะเดินหน้าปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลดภาระด้านการลงทุนของภาคธุรกิจเร่งผลักดันอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ให้เติบโตขึ้นอย่าง

0: รวดเร็วตลอดจนตอบสนองความต้องการด้านหลักประกันความเป็นอยู่ของประชาชนและการจัดสรรบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณหลิวหลงชวนดิฉันคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจีนในอีก20ปีข้างหน้าดิฉันเชื่อว่าคุณพาดาราผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหมายถึงด้านเทคโนโลยีด้านสังคมจะมีการรวมชาติใหม่แบบที่เป็นข่าวในช่วงวันชาติแต่จริงๆแล้วว่าความกังวลของคนจีนที่มีอายุตั้งแต่40ขึ้นไปในตอนนี้คุณพาดาคุณฟังเขากังวลว่าอีก20ปีที่เขาจะเกษียณน่ะประเทศชาติจะเป็นอย่างไรซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะเกี่ยวกับคนล้วนๆซึ่งเรื่องเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าดิฉันก็บอกคุณหลิวหลงว่าคุณหลิวหลงไม่ได้เป็นคนแรกนะที่ชวนดิฉันคุยเรื่องนี้คือมีคนจีนรอบๆตัวหลายคนซึ่งมีความรู้สึกว่าในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นน่ะนึกออกไหมตอนนี้เขาอายุ40กว่าแต่ตอนนี้เขาอายุ20กว่าเขาเป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างเศรษฐกิจจีนมาจนถึงวันนี้แต่พอมองวัยรุ่นในยุคนี้แล้วอ่ะหลายคนก็ถอนหายใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพลังในการขับเคลื่อนจีนในอีก20ปีข้างหน้าไหมเรื่องนี้น่าสนใจมากๆคุณปาดาราคุณฟังต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลและคุณหลิวหลงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณหลิวหลง
5: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: วันนี้คุณหลิวหลงชวนดิฉันมาคุยเรื่องของอนาคตของจีนคือคุณหลิวหลงใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจีนในอีก20ปีข้างหน้า
5: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งดิฉันจะบอกคุณหลิวหลงว่าคุณหลิวหลงไม่ใช่คนแรกของภาคภาษาไทยที่คิดเรื่องนี
5: ้เพราะ
0: ว่ามีคนจีนหลายคนที่มาชวนดิฉันคุยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคการดูแลสังคมการปกครองการเป็นผู้นำเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าคนในยุคนี้ที่เราจะมองเห็นก
5: ็
0: คือเด็กที่เราเรียกเขาเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันใหม่เจนซีหรืออะไรก็ตามแต่วิถีเขาอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากเราแล้วก็เราก็จะเห็นข่าวอย่างเฉพาะในเรื่องการศึกษาของจีนคนที่เมื่อก่อนนี้จะมุ่งเน้นไปทางการเข้ามหาวิทยาลัยก็มาในสายอาชีพมากขึ้นแต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางคนซึ่งอาจจะอยู่ในละแวกเรานี่แหละก็ยังยืนหยัดว่าไม่ได้จะต้องแบบผลักดันให้ลูกเข้าไปเรียนในสายมหาวิทยาลัยซึ่งในความเป็นจริงอ่ะก็จะมีผู้ปกครองจำนวนมากที่รู้สึกว่ามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปคือเอาเหอะเอาแค่มีอาชีพมีงานทำมีรายได้โดยที
5: ่ดูแลตัวเองได
0: ้อาจจะไม่ต้องเหมือนกับคาดหวังสมัยก่อนว่าเราจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่องเหล่านี้ค่ะก็พูดคุยกันในภาคภาษาไทยกับหลายคนแต่ว่าวันนี้มุมมองของคุณหลิวหลงที่จะนำมาเสนอคุณผู้ฟังดิฉันว่าน่าสนใจเพราะว่ามันมีการวิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เห็นรวมถึงในอนาคตการปรับตัวว่าคนจีนเองโดยเฉพาะคนในรุ่นเราเองอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆเขาก็ต้องปรับด้วยเพราะว่าภาพที่เขาอาจจะเคยเห็นตอนเด็กๆมันอาจจะไม่มีละหายไปจากสังคมจีนต้องเริ่มตั้งแต่ที่ว่าอย่างที่เราพูดว่าการปรับเปลี่ยนของยุคสมัยคือหลายคนมองว่าอาจจะมาจากนโยบายรัฐบาลหรือเปล่า มาจากเรื่องเทคโนโลยีว่าต่อไปเราจะสบายขึ้นเราจะมีหุ่นยนต
5: ์ AI ตลอดชีวิต
0: อำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่านักสังคมศาสตร์ของจีนก็มีการคาดการณ์หลังจากที่ได้ติดตามประชากรแล้วก็สำรวจโครงสร้างสังคมมาหลายปีว่าในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งดิฉันจะบอกคุณหลิวหลงว่า20ปีไม่ไกลนะ20ปีไกลมาก
5: ในดิฉันก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ถึง20ปีก็ได
0: ้น่าจะมาเร็วกว่า20ปีถูกไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงของจีนน่ะอาจจะเป็นครั้งที่ใหญ่และใช้คำว่าน่าจะลงลึกมากที่สุด คือคำว่าลงลึกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับพลิกโฉมก็คือแบบอาจจะหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนที่ถ้าพูดภาษาดิฉันนะดิฉันจะบอกว่ามันเหมือนกับเปลี่ยนไปตลอดกาล
5: อ
0: ะ
5: คือไม่มีทางกลับมาได้
0: มันจะไม่ย้อมกลับมาในภาพเดิมๆแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่การอัปเกรดเทคโนโลยีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแต่เป็นการที่คน กลุ่มคนที่เกิดหลังปี1900

0: 1960กับ1970กำลังค่อยๆถอยออกจากสังคมคุณหลิวหลงใช้คำนี้ดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นคำที่แบบคือถ้าฟังดีๆอ่ะก็จะรู้สึกสะเทือนใจนะคะว่าถอยออกจากสังคมเนี่ยมันมีนัยยะหลายอย่างถอยอย่างไรเช่นโอเคอาจจะเกษียณไปเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรืออาจจะถอยไปในรูปแบบของการที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว
1: จากโลกนี้ไป
0: ก็เป็นไปได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้คุณหลิวหลงบอกว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วล่ะ
1: ใช่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะจนทำให้เกือบเราทุกคนไม่รู้ตัวค่ะ
0: ว่ามันกำลังเกิดสิ่งนี้อยู่เนาะทั้งในเรื่องของโครงสร้างของครอบครัวคนจีนระบบการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์คือทุกอย่างที่มีการเชื่อมต่อกันอ่ะมันกำลังถูกเปลี่ยนสังคมที่มีการสื่อสารระหว่างมนุษย์การจ้างงานวิถีชีวิตแบบใหม่ในเมืองและชนบทซึ่งตอนนี้พอพูดถึงคนในหลังปี1960กับ1970คนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเป็นวัยการคนค่อนไปทางเกือบจะสูงอายุแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ อายุ50กว่า60กว่าค่ะประมาณนี
0: ้แต่จริงๆแล้วคน2กลุ่มนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างหลักฐานเนาะก็คือแบบเหมือนกับบุกตะลุยมาในช่วงที่จีนปฏิรูปและเปิดประเทศ
1: ประมาณ40ปีค่ะ
0: คือในช่วงที่ถ้าย้อนกลับไปสัก40ปีก่อนคนกลุ่มนี้ยังเป็นวัยรุ่นก็คือแบบโอ้กำลังเติบโตกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยก็เป็นคนกลุ่มที่ทำให้จีนอ่ะมีเศรษฐกิจที่เรามองเห็นทุกวันนี้ว่าเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งอันเนี้ยเป็นพื้นฐานของคนกลุ่มนี้แล้วก็แน่นอนว่าเป็นคุณหลิวหลงใช้คำว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่อดทนคือแปลว่าคนรุ่นจากต่อจากนี้ไม่มีแล้วความอดทนจบ
1: ก็เพราะว่าคนสองกลุ่มนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยลาออกลาออกยากค่ะน้อยค่ะยากค่ะแล้วก็ไม่ว่างานจะหนักอย่างไรก็พยายามจะอดทนและพยายามจะทำให้มันเสร็จแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าไม่พอใจไม่ไหวลาออกเลยแสดงตัวออกมาทันทีเลยค่ะ
0: ก็มีความชัดเจนว่าเขาเหมือนกับว่าถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจไม่สบายตัวในการทำงานเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
1: ถ้าว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องมากๆแต่ว่าพวกเขาอาจจะมีความรับผิดชอบน้อยกว่าค่ะ
0: น้อยกว่าคนที่ต้องบอกว่าเกิดหลังปี1960กับ1970คุณผู้ฟังเพราะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะก็เปิดเผยว่าคน2กลุ่มนี้ค่ะตั้งแต่หลังปี1960ถึง1970เนี่ยก็ตอนนี้ในสังคมจีนมีประมาณ420ล้านคนคนกลุ่มนี้ยังไม่เกษียณนะ
1: ใช
0: ่แต่เกือบแล้วเกือบ
1: มีเกษียณบ้างค่ะยังมีบางส่วนยังทำงานอยู่ค่ะ
0: ส่วนใหญ
1: ่ไม่กี่ปีข้างหน้า
0: ต้องเรียกว่าส่วนใหญ่นะตอนนี้ที่เราคุยกันยังทำงานอยู
1: ่ประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าก็คงจะเกษียณหมดแล้ว
0: เริ่มทยอยเกษียณ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเกือบ1 ใน 3ของประชากรทั้งหมดของจีนก็คือคน2รุ่นนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคือเป็นผู้ที่สนับสนุนกระบวนการอุตสาหกรรมการสร้างเมืองการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์แหละเพราะว่าจริงๆก็ต้องถือว่าในยุคของเขาอ่ะเขาก็เป็นคนสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจสร้างอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างคน2รุ่นนี้ดิฉันว่าคุณหลิวหลงน่าจะอธิบายได้ชัดเจนกับคนรุ่นปีที่เราเรียกกันว่าเกิดหลัง1980 1990หรือว่าคนเกิดหลังปี2000เนาะมันต่างกันยังไงคะ
1: เพราะว่าคนที่อายุ 50-60 พวกเขาได้ผ่านเหตุการณ์หลายๆครั้งในสังคมจีน
0: ที่มันยากลำบากใช
1: ่ไหมใช่แล้วตอนเป็นหนุ่มสาวอยู่นั้นมันเป็นจีนเป็นสังคมที่ขาดแคลนสิ่งของขาดแคลนไม่ขาดแคลนทรัพยากรแต่ว่าขาดแคลนทรัพยากรทางมนุษย์หรือว่าขาดแคลนบรรยากาศการให้โอกาสไปทำงานได้รายได้ดีๆก็เลย2รุ่นนี้จะเป็นคนที่ประหยัดที่สุด
0: คือด้วยความที่ว่าในช่วงนั้นน่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจีนก็มีความยากลำบากดิฉันเคยพูดคุยกับหลายคนในภาคภาษาไทยเนาะก็จะมีคนเล่าให้ดิฉันฟังว่าสมัยก่อนอะเวลาที่จะต้องการอาหารต้องอะไรเรามีคูปอง
1: แล้วก็แทบทุกอย่างต้องใช้คูปองค่ะ
0: คือไม่สามารถใช้ไอ้มือถืออันนี้ไปสแกน
1: ไม่มีมือถือ
0: ค่ะมือถือก็ยังไม่มีเงินสดอะไรที่จะแบบว่า
1: ใช้อะไรใช้แต่เงินสดอย่างเดียวค่ะแต่มีเงินยังไม่พอค่ะต้องมีคูปองด้วยค่ะ
0: ซึ่ง
1: ต้องใช้เป็นคู่กันค่ะ
0: ซึ่งคูปองเนี่ย

0: เสรีว่าอยากจะซื้อน้ำมันอยากจะซื้อข้าวเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือดิฉันเข้าไปในแอปต่างๆของซู
1: ใช
0: เปอร์
1: ่
0: มาร์เก็ตแป๊บเดียวก็
1: ส
0: มา
1: บ
0: ถ
1: าย
0: ึง
1: เลยค่ะเลยคนสองรุ่นนี้จะมีความจะเตรียมตัวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เพื่อจะรับมือกับความเสี่ยงค่ะ
0: อืมที่
1: ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้เขาก็เตรียมไว้ก่อนค่ะเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดตลอดชีวิตค่ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะติดมาจากสมัยก่อนเน
1: ค
0: า
1: ่
0: ะ
1: ะกลัวค่ะ
0: ที่รู้สึกว่ามันมีความไม่แน่นอนเหลืออยู่แต่ว่าเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่เคยพบสิ่งนั้นเล
1: ตาย มใจค่ะ
0: คือ
1: เพื่อให้ความเพลิดเพลินมากกว่าค่ะ
0: แล้วก็คนกลุ่มต้องบอกว่าคนที่มีอายุตั้งแต่แบบ50-60ปีขึ้นไปเขาก็เหมือนกับเป็นไส้แซนด์วิชไหมคือเขาต้องเลี้ยงทั้งคนที่เป็นพ่อแม่
1: คน
0: ของ
1: แก
0: เขา
1: เลี้ยงลูกและเลี้ยงตัวเองด้วยค่ะดูแลตัวบางทียังต้องเลี้ยง4 รุ่นค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็น3 รุ่นค่ะ
0: ก็คือโอเคอย่างน้อยแหละจะต้องมีตนเองแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มี
1: ล
0: ูู กเนาะ
1: ใช
0: ่เรื่องราวของคน2 กลุ่มนี้ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากคุณฟังยังมีอีกหลายเรื่องราวแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เวลาจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าดิฉันควรชวนคุณหลิวลงมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณหลิวลงลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินท์ปรบเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่หาวคุณโจต้าเจี๋ยหาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วด้วยบทสนทนานี้ค่ะ能用信用卡吗ใช้บัตรเครดิตได้ไหม
1: 能用信用卡吗เขาตอบว่าเคยนี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วน能送货吗แปลว่าส่งถึงบ้านไหมคะ
1: หนังส่งหัวมาคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อหนังสือละค่ะหนังสือภาษาจีนเนี่ยพูดอย่างไรคะ
0: ชู
1: ชูงั้นร้านหนังสือพูดอย่างไรคะ
0: ชูเตี้ยนเตี้ยนแปลว่าร้าน
1: ชูเตี้ยนที่ไหนมีร้านหนังสือใหญ่ๆประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า哪有大的书店
1: 哪有大的书店
0: 哪儿ที่ไหน
1: 哪儿
0: 有มี
1: 有
0: 大的ใหญ
1: ่大的
0: 书店ร้านหนังสือ
1: 书店
0: 哪儿有大的书店
1: 哪有大的书店ที่ไหนมีร้านหนังสือใหญ่ๆคะถ้าดิฉันจะบอกว่าดิฉันต้องการหนังสือพจนานุกรมเล่มหนึ่งพูดอย่างไรคะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 我要ดิฉันต้องการ
1: 我要
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 本เป็นลักษณะนามของหนังสือแปลว่าเล่ม
1: 本
0: 字典พจนานุกรม
1: ซื่อเตียน
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典สรุปประโยคก็คือ我要买แล้วก็ตามด้วยลักษณะนามและนามเพื่อจะบอกว่าฉันต้องการซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: ค่ะเรามาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องวัฒนธรรมการเยี่ยมเยือนที่บ้านของชาวจีนค่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาโทรศัพท์คุยกับเพื่อนชาวจีน

0: ขามักจะบอกว่าว่างๆเชื้อมาเที่ยวที่บ้านนะหรือประโยคทำนองเดียวกันทั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสนิทสนมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญคุณไปบ้านเขาจริงๆการเยี่ยมบ้านของกันและกันระหว่างญาติมิตรในสังคมจีนเป็นเรื่องธรรมดาโดยทั่วไปแล้วการชวนคนอื่นไปบ้านไม่ต้องนัดกันล่วงหน้านึกว่าจะไปเยี่ยมใครที่บ้านโทรศัพท์ไปบอกหน่อยหากเขาอยู่บ้านก็ไปได้ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารนับวันทันสมัยมากขึ้นการไปเยี่ยมเยือนที่บ้านจึงน้อยลงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือส่งอีเมล
1: ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังค่ะประโยคว่าดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่งภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนในวันนี้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องนี้กันกับคุณศิวัตราเป็นเรื่องของอาชีพอาชีพนี้น่าสนใจนะคะก็คืออาชีพให้อาหารสัตว์เลี้ยงตามบ้านโหกลับมาทำเงินอีกครั้งละในช่วงของวันชาตินะคะจริงๆเราเคยรายงานกันไปว่าวิอาชีพไม่ว่าจะเป็นดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าให้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยรายได้เยอะมากมาดูปีนี้กันหน่อยนะคะว่าจะทำลายสถิติไหมหรือมันมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญยังไงกันนะคะต้องฟังกันเพิ่มเติมจากคุณศิวัตราค่ะ
3: ตอบคุณพาดาราคุณฟังงี้ทำลายสถิติแน่นอนเพราะว่าคนจีนอะเลี้ยงสัตว์มากขึ้นในปี2026แหมดิฉันอยากจะบอกนะว่าเปรียบเทียบคนจีนกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านในบ้านเมืองเราที่บอกว่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงไปตามศูนย์พักพิงอะไรเงี้ยฟังแล้วโกรธเป็นบ้าคือรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงในขณะที่หันกลับมามองจีนเนี่ยในช่วงวันหยุดวันชาติปรากฏว่าบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงนี่แม้ว่าตัวเองจะไปเที่ยวแต่ว่าก็ยังต้องพยายามหาคนที่จะมาดูแลไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่ต้องบอกว่าอยู่ในบ้านข้อมูลของปีนี้ค่ะจากแพลตฟอร์มจริงตรงนะคะหรือว่า JD.com ระบุว่าในช่วง2สัปดาห์ก่อนวันชาติการค้นหายอดการจองบริการให้อาหารและดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยเพิ่มขึ้น 300% เลยนะคุณพาดาราคุณฟังแปลว่านอกจากจีนจะไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วยังหาคนมาดูแลด้วยและอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจค่ะทาง JD.com เนี่ยได้มีการสำรวจบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยง 1,000 คนพบว่า 31.4 เลือกที่จะใช้บริการนี้ละค่ะก็คือใช้บริการให้อาหารแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านในช่วงวันหยุด 23.3% ค่ะบอกว่าเลือกฝากเพื่อนหรือญาติในขณะที่ 14.3% บอกเลือกส่งไปโรงแรมหมาแมว 38.8% คือเป็นคนที่เปลี่ยนใจจากเดิมเนี่ยที่เคยพึ่งญาติหรือเพื่อนก็เกรงใจเนาะก็เลยมาใช้วิธีการนี้ดีกว่าก็คือหาคนมาให้อาหารที่บ้านโดยที่จ่ายค่าบริการไปที่น่าสนใจก็คือวันที่3ตุลาคมค่ะมีการรายงานว่าผู้รับดูแลสัตว์เลี้ยงคนหนึ่งที่เจิ้งโจวซึ่งต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำงานมือเก่าเลยนะเพิ่งเริ่มทำอาชีพนี้มาประมาณ6เดือนก็คือตั้งแต่ที่ผ่านมาอาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงวันตรุษจีนเนาะเขาบอกว่ายอดจองในช่วงวันหยุดวันชาติปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าจนเรียกว่าเป็นภาวะขาขึ้นก็คือว่าให้บริการแทบไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เล่าไปก็เป็นงานสะท้อนว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนอกจากเราเลี้ยงเองเขาให้ความสุขกับเราเราเองก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาอย่างต้องเรียกว่าเต็มความสามารถเรียนเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ว่าจะประสบภัยหรือว่าไม่ประสบภัยก็พยายามที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามอัปเดตกันในวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพานาราจงเหมยกลางจากตุลาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันสิวัตราสินประสุธาดลจากสถานีวิทยุเชียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: Thank you. วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
7: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
8: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับการเมืองสถานการณ์ล่าสุดของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คือสปป.ลาวนะครับซึ่งเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านเก่านะครับลงจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ไปเป็นประธานสภาแห่งชาติในขณะที่นายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับซึ่งก็คือคุณเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นะครับก็เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยเราเองคงจะต้องเรียนรู้นะครับผมก็เลยเขียนบทความสั้นๆขึ้นมาบทความหนึ่งนะครับเผยแพร่ใน Facebook ส่วนตัวนะครับปิติศรีแสงนามนะครับ PITI แล้วก็เว้นวรรคนะครับศรีแสงนามก็ SRISANGNAM นะครับ Facebook ส่วนตัวปิติศรีแสงนามนะครับชื่อเรื่องว่า10เรื่องที่คนไทยควรสนใจต่อการเมืองและความมั่นคงยุคเปลี่ยนผ่านของสปป.ลาวนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับนำเอา10เรื่องนี้นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในรายการ VR ASEAN Plus นะครับทางสถานีวิทยุจุฬาขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับจากหมวดแรกนะครับใน10เรื่องเนี่ยหมวดแรกผมบอกว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างและดุลอำนาจการเมืองการปกครองของสปป.ลาวนะครับเรื่องที่1ที่คนไทยควรรู้ก็คือการปรับทัพผู้นำฝ่ายบริหารครับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญของสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวจากการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับสมัยสามัญหรือที่เราเรียกว่า Central Committee Plenumเมื่อวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้เลยก็คือการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10นะครับซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง21ตุลาคมนะครับคือการลงมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับโดยแต่งตั้งนายเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10แทนนายสอนไซศรีพันดอนซึ่งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาตินะครับการปรับโครงสร้างนี้นะครับเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาแรงกดดันด้านวิกฤตเศรษฐกิจสินค้าแพงอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและความผันผวนของค่าเงินกีบการดึงผู้นำสายเทคโนแครตนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเข้ามาคุมทิศทางฝ่ายบริหารนะครับเทคโนแครตก็คือคำเรียกนะครับของ มืออาชีพนะครับอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจจะเป็นนักบริหารอาจจะเป็นนักการทูตนะครับแต่ว่าต้องมีความเป็น professional ในด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่รู้ลึกรู้จริงนะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายภาครัฐนะครับคนเหล่านี้เราจะเรียกว่าเทคโนแครตนะครับการดึงผู้นำสายเทคโนแครตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเข้ามาคุมทิศทางฝ่ายบริหารสะท้อนถึงความพยายาม

พยายามของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะครับหรือว่า Laos People Revolution Party LPRP ในการฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเงินสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินในระดับสากลควบคู่กับการรักษาสมดุลในมิติความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ครับต้องมาถอดรหัสระบบการเมืองลาวนะครับกลไก Party State Mechanism แล้วก็หลักประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์นะครับโครงสร้างการปกครองของสปป.ลาวแตกต่างจากประเทศไทยนะครับสปป.ลาวเนี่ยมีระบอบสังคมนิยมพรรคการเมืองเดียวโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นศูนย์กลางอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญของลาวนะครับบริหารงานผ่านหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือว่า Democratic Centralism นะครับกลไกการกำหนดนโยบายแบ่งออกเป็น2ระดับหลักครับได้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคนะครับก็คือพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ National Congress ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ5ปีเพื่อกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คัดเลือกคณะกรรมการกลางของพรรคแล้วก็แน่นอนนะครับคณะกรรมการกลางของพรรคก็จะมีการประชุมระดับที่2ก็คือการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครับหรือว่า Central Committee Plenum ซึ่งจัดขึ้นประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์และอนุมัติการโยกย้ายบุคลากรระดับสูงกลไกนี้เชื่อมโยงกับฝ่ายรัฐผ่านการซ้อนทับของตัวบุคคลครับ personal interlocking โดยสมาชิกกรมการเมืองหรือว่า Politburo จะเข้ากลุ่มตำแหน่งบริหารระดับสูงในรัฐบาลและสภาแห่งชาติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยส่งผลให้นโยบายของพรรคนะครับที่เราเรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะครับมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายผ่านสภาแห่งชาติแล้วก็มีผลเป็นนโยบายของรัฐผ่านรัฐบาลนะครับเขาถึงเรียกระบบนี้ว่าเป็น personal interlocking นะครับก็คือคนเดียวกันนะครับทำงานอยู่ทั้งใน2สถานะก็คือทำงานทั้งในพรรคแล้วก็ทำงานทั้งในกลไกของภาครัฐนะครับซึ่งแน่นอนครับในการเมืองแบบนี้ย่อมมีกลุ่มก้อนทางการเมืองที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลสูงอยู่ในพรรคและระบบการเมืองอย่างแน่นอนและกลุ่มที่น่าจับตาในขณะนี้ก็คือกลุ่มหัวพันครับกลุ่มหัวพันนะครับคือกลุ่มตระกูลการเมืองที่หมดบาทย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่แขวงหัวพันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เมืองซำเหนือแล้วก็ถ้ำเวียงไซเป็นฐานที่มั่นใหญ่เป็นเมืองหลวงแห่งการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครับแล้วก็แน่นอนเป็นเมืองหลวงของกองทัพประชาชนลาวในยุคสงครามอินโดจีนและเนื่องจากแขวงหัวพันมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเวียดนามและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ร่วมรบมาตั้งแต่อดีตผู้นำในกลุ่มหัวพันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้นำหัวพันเนี่ยจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมและได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลแล้วก็กองทัพเวียดนามอย่างสูงกลุ่มนี้มักถูกมองว่าทำหน้าที่เป็นดุลอำนาจในการคานอิทธิพลในสปป.ลาวนะครับเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอิทธิพลทางเศรษฐกิจอันมหาศาลของจีนกับสายสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความตระหนักทางประวัติศาสตร์กับเวียดนามซึ่งกลุ่มหัวพันเนี่ยตอนนี้กำลังขึ้นมามีบทบาทครับนั่นก็เลยนำเรามาสู่ส่วนที่2ของบทความนี้นะครับผู้นำสายเทคโนแครตตระกูลการเมืองแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจในลาวครับเราต้องมาเริ่มกันในประเด็นที่3นะครับที่คนไทยควรรู้นั่นก็คือประวัติและวิสัยทัศน์ของเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นักการทูตผู้เชื่อมโลกครับท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เกิดเมื่อปี1968นะครับนักแขวงหัวพันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสถาบัน Moscow State Institute of International Relations นะครับหรือว่า MIGIMO กรุงมอสโกประเทศรัสเซียและอีกปริญญาโทอีกใบหนึ่งนะครับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาจาก Monash University ประเทศออสเตรเลียด้วยพื้นฐานทางการศึกษาทั้งจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่กรมองค์กรระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี1992นะครับจนดำรงตำแหน่งประธานอธิบดีของกรมนะครับแล้วก็เคยประจำที่คณะผู้แทนถาวรสปป.ลาวประจำองค์การสหประชาชาติณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ระดับอุปทูตไปจนถึงระดับเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรนะครับทำให้นายเฉลิมชัยมีความเข้าใจในกลไกเศรษฐกิจพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศเป็นอย่างดีครับท่านเฉลิมชัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยตั้งแต่อายุ48ปีครับโดยเริ่มต้นตำแหน่งนี้ในปี2016ก่อนจะได้รับสถานะสมาชิกกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคครับหรือว่าโปลิตบูโรในปี2021แล้วก็เป็นรองประธานาธิบดีในปี2022ดังนั้นการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวัย57ปีเนี่ยสะท้อนเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำรุ่นใหม่ครับYounger generations ที่เน้นใช้นวัตกรรมทางการทูตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็

็ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและสร้างดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศแต่นั่นก็นำไปสู่ข้อที่4ด้วยครับนั่นก็คือการผงาดขึ้นของกลุ่มตระกูลการเมืองสายเทคโนแครตและฝ่ายความมั่นคงครับนอกจากนี้การขึ้นสู่อำนาจของท่านเฉลิมชัยยังสะท้อนให้เห็นถึงการผงาดขึ้นของกลุ่มตระกูลการเมืองสายหัวพันที่แน่นอนได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับจากประธานประเทศคุณทองลุนศรีสุริตนะครับซึ่งก็มาจากทางเหนือด้วยเหมือนกันซึ่งการทำงานแบบเทคโนแครตและฝ่ายความมั่นคงครบวงจรของตระกูลกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นโครงสร้างการบริหารงานหลักของเราเลยครับณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแน่นอนท่านเฉลิมชัยขึ้นมาเป็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นมาเป็นรองนายกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและยังมีลูกพี่ลูกน้องของท่านด้วยก็คือท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์นะครับมาลัยทองกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าครับซึ่งกลุ่มสายงานเศรษฐกิจการพาณิชย์เพราะฉะนั้นตรงสายกับการที่ลาวกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจครับแล้วก็พลโทสายใจกรมสิทธิ์นะครับรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพบกครับซึ่งกลุ่มสายความมั่นคงนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดผลงานล่าสุดก็คือร่วมกับจีนนะครับในการที่จะทลายแก๊ง call center ในสปป.ลาวเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของผู้นำในตระกูลนี้ช่วยสร้างฐานความมีเสถียรภาพและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินอย่างยิ่งครับดังนั้นการดึงท่านเฉลิมชัยขึ้นมากุมแท้ฝ่ายบริหารส่งสัญญาณชัดเจนว่าสปป.ลาวกำลังต้องการเปลี่ยนผ่านนโยบายกอบกู้เศรษฐกิจจากเดิมที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มาเป็นการเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเงินการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติแบบพหุภาคีและการเร่งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้ทักษะทางการทูตและการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาเป็นหัวหอกหลักแล้วก็จัดวางกำลังคนในลักษณะนี้เนี่ยช่วยสร้างเอกภาพเชิงโครงสร้างในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผ่านทั้งหัวหน้าคณะบริหารนะครับเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นะครับผ่านสายเศรษฐกิจมาลัยทองกรมสิทธิ์แล้วก็สายความมั่นคงพลโทสายใจกรมสิทธิ์นะครับเพราะว่าสปป.ลาวกำลังเผชิญกับประเด็นที่5ครับวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วก็ภาวะหนี้สาธารณะของสปป.ลาวสปป.ลาวกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงครับโดยอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ25-30ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยพุ่งสูงเกินกว่าร้อยละ100นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้พันธบัตรรัฐบาลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานจากต่างประเทศอันนี้เป็นรายงานของ World Bank นะครับรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายเฉลิมชัยจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีแผนปัจจุบันก็คือปี2026ถึงปี2030นะครับเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้ได้ต่ำกว่าร้อยละ5ควบคุมหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็ผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือว่า Least Developed Countries LDC ให้ได้ภายในปี2030ดังนั้นการวางตำแหน่งหัวหน้าคณะบริหารรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์แล้วก็มีเครือข่ายอย่างท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยจึงนับว่าเป็นการวางบุคคลที่ถูกที่ถูกเวลาอย่างยิ่งครับเพราะนอกจากวิกฤตทางการเงินแล้วมิติทางความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดท่าทีกับมหาอำนาจก็เป็นเรื่องที่มีความท้าทายด้วยเช่นเดียวกันครับและนั่นก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่3นะครับเรื่องของปมยุทธศาสตร์ทางทหารแล้วก็การแข่งอิทธิพลของจีนในลุ่มน้ำโขงครับเรื่องที่6ที่คนไทยต้องรู้ก็คือโครงการพัฒนาสนามบินบ้านเกินครับฐานยุทธศาสตร์แห่งใหม่ใกล้เวียงจันทน์การเปิดใช้ศูนย์สนับสนุนและฝึกอบรมร่วมจีนลาวนะครับ China Laos Joint Support and Training Center และโรงเรียนการบินมิตรภาพจีนลาวณสนามบินบ้านเกินเขตแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ไปทางเหนือประมาณ45 กิโลเมตรห่างจากชายแดนไทยจังหวัดหนองคายเพียง40 กิโลเมตรกลายเป็นประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคครับการปรับปรุงรันเวย์ลาดยางมีความยาวกว่า2 กิโลเมตรพร้อมอาคารสนับสนุนทางทหารทำให้สนามบินแห่งนี้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินลำเลียงและเครื่องบินปฏิบัติการทางการอากาศซึ่งเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานทางบกอย่างรถไฟความเร็วสูงจีนลาวได้อย่างสมบูรณ์นั่นนำมาสู่ข้อที่7ครับถอดรหัสความคิด3มุมมองต่อสนามบินบ้านเกิดการตีความบทบาทของสนามบินบ้านเกิดมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับใน3มิติถ้าเรามาดูมุมมองของสปป.ลาวเองนะครับสปป.ลาวยืนยันว่าศูนย์ฝึกอบรมการบินเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อ
ยกระดับกองทัพอากาศประชาชนลาวครับ

และใช้ในภารกิจกู้ภัยพิบัติโดยยืนยันตามรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวว่าประเทศลาวมีนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระนะครับรวมถึงในรัฐธรรมนูญก็ระบุด้วยนะครับว่าลาวไม่อนุญาตให้ชาติใดเข้ามาตั้งฐานทัพทหารเป็นการถาวรบนดินแดนของตนโครงการนี้จึงเป็นเพียงความช่วยเหลือทวิภาคีเป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนกับลาวด้านเทคนิคและยกระดับความมั่นคงภายในเท่านั้นข่าวของสปป.ลาวจะเชื่อมโยงโครงการนี้กับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดแอกประชาชนจีนภายใต้กรอบ 4D นะครับก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นสหายที่ดีและเป็นหุ้นส่วนที่ดีรวมถึงการเป็นประชาคมร่วมชะตากรรมลาวจีนนะครับในมุมมองของจีนนะครับสื่อทางการของจีนอย่างเช่นชิงหัวหรือว่า Global Times นำเสนอว่าโครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือที่เท่าเทียมนะครับ Eco Partners และช่วยเหลือมิตรประเทศในการรักษาความมั่นคงน่านฟ้าและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง Global Security Initiatives หรือ GSI จีนพยายามหักล้างข้อกล่าวหาของสื่อตะวันตกนะครับโดยระบุว่านี่สนามบินแห่งนี้เป็นเพียงการมอบสินค้าสาธารณะด้านความมั่นคงหรือว่า Public Security Goods ให้แก่ภูมิภาคโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งร้ายต่อประเทศที่3นะครับในขณะที่มุมมองของตะวันตกนะครับนักวิเคราะห์ความมั่นคงแล้วก็สื่อตะวันตกมองว่าสถานที่แห่งนี้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์พวกเขามองว่าการปรับปรุงรันเวย์และอาคารสนับสนุนที่สนามบินบ้านเกินมีลักษณะเป็นจุดเชื่อมโยงทางการทหารและการส่งกำลังบำรุงครับ Logistic and Military Support Hub ในลักษณะเดียวกับฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาซึ่งเมื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางบกอย่างรถไฟความเร็วสูงจีนลาวเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นเลยว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือว่า People's Liberation Armies PLA มีขีดความสามารถในการขยายกำลังทางอากาศและทางบกในรูปแบบของ Power Projection เข้าสู่ใจกลางแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นหัวข้อหนึ่งที่เราควรจะต้องมาดูต่อก็คือแล้วผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยเวียดนามและประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไรครับหัวข้อที่8ที่คนไทยควรรู้ก็คือผลกระทบต่อประเทศไทย3ประเด็นที่ประเทศไทยต้องจับตาครับประเด็นที่1ช่องว่างของการลาดตระเวนและการเรดาร์ครับ Domain Awareness พอระยะห่างเพียง40กิโลเมตรจากชายแดนหนองคายทำให้อุปกรณ์ส่องสำรวจเรดาร์ตลอดจนอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์นะครับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของจีนที่ถ้าจะมาติดตั้งในสนามบินแห่งนี้เนี่ยนะครับสามารถตรวจจับและลาดตระเวนลึกเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของประเทศไทยได้โดยง่ายลดทอนระยะเวลาเตือนภัยล่วงหน้าครับ early warning system ด้านน่านฟ้าในประเทศไทยประเด็นเหล่านี้ล้วนกดดันให้ไทยต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันน่านฟ้าชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือใหม่นะครับประเด็นที่2หากเกิดกรณีตึงเครียดขึ้นในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนดุลอำนาจในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงนะครับสปป.ลาวที่มีความตึงเครียดด้านหนี้สินทางเศรษฐกิจกับจีนนะครับอาจยินยอมให้จีนใช้พื้นที่เพื่อขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงถาวรซึ่งกดดันให้ไทยต้องระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศแล้วก็โดยการใช้น่านฟ้าในบริเวณชายแดนนะครับประเด็นที่3การเข้าแทรกแซงทางยุทธศาสตร์ทางบกครับ strategic land bridge เมื่อเชื่อมโยงศูนย์ท่าอากาศแห่งนี้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางบกอย่างรถไฟความเร็วสูงจีนลาวจะทำให้จีนมีขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงแล้วก็เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ทางบกแล้วก็อากาศเข้าสู่บริเวณที่ใกล้ชิดกับชายแดนไทยได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่ประเด็นที่9ครับผลกระทบต่อเวียดนามเวียดนามกำลังถูกโอบล้อมทางยุทธศาสตร์จาก3ทิศทางครับการถูกล้อมทางยุทธศาสตร์หรือว่า strategic encirclement เวียดนามกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือนะครับชายแดนจีนเวียดนามทางตะวันออกนะครับแน่นอนกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้การมีฐานและศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศของจีนในสปป.ลาวทางทิศตะวันตกเมื่อรวมกับอิทธิพลของจีนและฐานทัพเรือเรียมในประเทศจีนแล้วก็คลองฟูนันเตโชในประเทศกัมพูชานะครับสถานการณ์แบบนี้ทำให้เวียดนามถูกโอบล้อมจากทั้ง3ทิศทางนะครับความเสี่ยงต่อแนวป้องกันทางอากาศแล้วก็ฐานทัพภาคตะวันตกที่ตั้งของสนามบินบ้านเกินอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเวียดนามนะครับรัศมีเรดาร์และปฏิบัติการของเครื่องบินหรือว่าโดรนจากจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในบริเวณตอนกลางแล้วก็ทางเหนือของเวียดนามได้อย่างรวดเร็วนะครับเหล่านี้ล้วนส่งผลสะเทือนนะครับต่อความสัมพันธ์พิเศษลาวเวียดนามเพราะเดิมทีสปป.ลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านความมั่นคงอย่างสูงเลยนะครับกับเวียดนามการขยายตัวของกองทัพจีนในลาวเนี่ยมันคือการลดทอนอิทธิพลทางการเมือง

0: และการทหารของเวียดนามในสปป.ลาวอย่างมีนัยสำคัญซึ่งแน่นอนครับว่ากลุ่มหัวพันแล้วก็ครอบครัวกรมสิทธิ์อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองที่สามารถเชื่อมโยงและสร้างมิตรภาพที่ดีกับเวียดนามได้อย่างดีที่สุดนะครับเพราะนั้นการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ถูกฝาถูกตัวถูกเวลานะครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่10ความท้าทายต่อความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้การเข้ามามีบทบาทของการเข้ามามีบทบาททางการทหารของมหาอำนาจในแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนเช่นฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาสนามบินบ้านเกิดในลาวกำลังทดสอบคอนเซ็ปต์เรื่องความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนหรืออาเซียนเซ็นทรัลลิตี้อย่างหนักครับสมาชิกอาเซียนมีความเห็นที่แตกแยกกันระหว่างกลุ่มประเทศแผ่นดินใหญ่นะครับที่มีแนวโน้มพึ่งพาจีนกับกลุ่มประเทศทางทะเลที่พยายามดึงสหรัฐเข้ามาการอำนาจโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเช่นท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์คือการใช้ทักษะทางการทูตในการรักษาสมดุลครับ Balancing Actไม่ให้สปป.ลาวกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคเพราะฉะนั้นบทสรุปครับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของสปป.ลาวทั้งการแต่งตั้งท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่การขยายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารณสนามบินบ้านเกินถือเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์สำคัญในลุ่มแม่น้ำโขงครับสำหรับประเทศไทยประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองภายในของประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นปัจจัยชี้ขาดต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจชายแดนและความมั่นคงทางอากาศไทยจำเป็นต้องดำเนินนโยบายทางการทูตและการทหารอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อรักษาสมดุลและปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ครับส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศิษย์แสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plusทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรเจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎรตามรอยพระราชบิดาได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปริชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืน

0: การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระหว่างเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปรีชาและทรงแข็งแกร่ง
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
2: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: เพลงมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มย้ำแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มย้ำแจ่มใส

0: 艳艳减细，艳艳减细，艳艳减细，艳艳减细。
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรายการเด็กๆเริ่มแล้วค่ะช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงของเด็กๆได้ฟังเรื่องราวสนุกของเด็กๆเขาด้วยนะคะฟัง

0: ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะอยากจะฟังเรื่องราวของเด็กๆต้องเปิดมาที่คลื่นนี้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เด็กๆอยากจะฟังก็จะมีให้มี4ช่วงค่ะ
1: ครับก็มีดังนี้นะครับเด็กๆครับช่วงแรกเดี๋ยวเรามาสนุกสนานฝึกสมองกับคำถามกันนะครับวันนี้คำถามเราเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามถ้า เราจะสมมติเหตุการณ์เรื่องราวหรือว่าเรื่องต่างๆให้เด็กๆสมมติว่าถ้าเด็กๆได้เจอเรื่องราวแบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงดีหรือจะต้องเลือกอะไรยังไงดีนะครับมานี่หรือว่าเคยทำสิ่งนี้ไหมเคยทำเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเด็กๆนั่นเองเนาะเป็นเรื่องราวสมมติขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็มีอาจจะได้เจอจริงๆในเวลาต่อไปก็ได้หรือบางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์เหมือนที่เราสมมติมาแล้วก็ได้เช่นกันนะครับนี่เลยครับนี่นะครับจากคำถามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนิทานสัตว์แสนสนุกกันเลยนะครับในช่วงหน้าฝนนี่ก็มีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆมากมายเลยเนาะเมื่อวานก็เป็นเรื่องของกบแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องของตัวอะไรนะครับเดี๋ยวรอฟังนิทานกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เด็กๆก็คงจะต้องเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันแน่นอนเลยเพราะว่าน่าจะอยู่ในบ้านเด็กๆนี่แหละนะเอ๊ะตัวอะไรล่ะเนี่ยอยู่ในบ้านเรามันก็มีหลายตัวซะด้วยนะนี่นะเดี๋ยวรอฟังเรื่องราวของนิทานสัตว์แสนสนุกของเรานะครับจากนั้นก็ถึงเวลาผ่อนคลายชื่นบานเต้นได้ฟังได้มีความสุขได้กับบทเพลงที่ไม่ธรรมดาในรายการของเราเพราะว่าเป็นรายการที่นำเสนอบทเพลงสำหรับเด็กครับมานี่แหละครับนี่นะครับไม่ค่อยมีช่องไหนคลื่นไหนก็นำเสนอด้วยนะนี่แหละนี่แหละรายการนี้แหละครับยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยนะครับเด็กๆรอฟังกันได้เลยเราเตรียมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงสำหรับเด็กให้ได้ฟังกันเต็มที่เลยนะครับนะก็แนะนำเพลงมาได้เลยนะนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงเด็กหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นเพลงที่ทั่วๆไปนี่แหละแต่วันนี้หาเหมาะที่เด็กๆฟังได้ก็ลองแนะนำกันเข้ามานะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเพลงอะไรก็อาจจะบอกว่าเนี่ยที่มีเนื้อร้องอย่างเงี้ยร้องแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ได้เพราะว่าบทเพลงสำหรับเด็กของเรานี่มีเรื่องราวสารพัดเลยนะครับจากนั้นนี่เรามีเตรียมให้เด็กๆฟังไปแล้ว3ช่วงเนาะมีคำถามมีนิทานมีเพลงตอนนี้ก็อยากฟังเด็กๆบ้างนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่ให้เด็กๆได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่าเรื่องราวได้ส่งข่าวเรื่องราวของตัวเองเข้ามาให้เราได้ฟังให้เพื่อนๆได้ฟังได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางทีก็ชอบฟังเรื่องของเราเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงเนาะบางทีก็เอ๊ะเหมือนกันเลยกำลังกินขนมอยู่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยนะครับนะหรือว่าโอ้ยวันนี้ทำงานฝีมือส่งครูเหมือนกันเลยได้คะแนนเท่ากันเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวระหว่างที่นึกว่าเอ๊จะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรกันดีนะก็ฟังจิงเกิลนะจะได้นึกออกเลยเนาะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับเด็กๆครับ4ช่วงนะครับในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับ
0: ค่ะก่อนจะแนะนำตัวนะคะว่าพันส่งข่าวเล่าเรื่องก่อน
1: ครับ
0: พี่แว่นแจ้งมาว่าวันนี้แจ้งมาว่าวันนี้โทรศัพท์ใช้งานได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: เจ้นะคะเพราะว่าหลายๆวันมาลีวันนี้คุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็โทรเข้ามาไม่ได้นะคะแล้วก็บอกอ้าวทำไมไม่มีเสียงอะไรนะคะสรุปว่าแก้ไขได้แล้วแต่ทำไมนะพี่แมว
1: แต่ว่าไลน์ครับ
0: ไลน์ปิดปรับปรุง
1: ครับไลน์ของสถานีเนี่ยแหละครับนะ
0: รู้สึกจะเป็นหลายๆที่นะคะ
1: ใช่ใช่
0: พอดูในตามโรงพยาบาลก็บอกขัดข้องไม่สามารถตอบลูกค้าได
1: ้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเน
0: าะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไลน์ยังพิมพ์ไลน์มาไม่ได้นะคะก็พี่แมวพูดเบอร์โทรศัพท์คนเดียว
1: ใช่เลย
0: ก็ผ่อนกระดังเฉย
1: ๆแต่ว่าวันนี้เด็กๆจะขอเพลงจะส่งข่าวเล่าเรื่องหรือว่าจะตอบคำถามก็ต้องสื่อสารกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมครับเนาะตอนทางไลน์นี่เราขัดข้อกันหน่อยนะครับ
0: เอาละเด็กๆค่ะเราแจ้งไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวเองนะคะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนนะครับมีฉายามาเลยคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะเดี๋ยวเข้าไปดูสิ Facebook นี่เขาจะรวบรวมรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาเยอะๆหลายๆตอนเนี่ยใส่ไว้เต็มเลยเนาะไปฟังกันได้เลยเพราะบางคนถึงจะเคยฟังมานานก็อยากจะฟังนิทานที่เคยฟังไปแล้วก็มีอยากฟังเพลงก็มีนะครับ

0: เนี่ยแหละครับเข้าไปใน Facebook นั้นได้เลยนะยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอนะครับแล้วพอฟังเพลงปุ๊บฟังนิทานปุ๊บก็ได้ดูการ์ตูนด้วยเออการ์ตูนเป็นยังไงล่ะเป็นภาพการ์ตูนที่เป็นภาพประกอบเรื่องราวในนิทานนะครับนะก็จะเป็นฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะส่วนวันนี
1: ้ใช่แล้วก
0: ็ครับ
1: ก่อนแนะนำพี่แว่นนะจะบอกว่าการ์ตูนลุงโตไม่เหมือนใครในโลกนี้นะคะเพราะว่าที่เด็กๆเห็นการ์ตูนก็จะเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะแต่ของลุงโตนี่มีลักษณะพิเศษต้องเข้าไปดูมีเสน่ห์นะคะลุงโตบอกไม่สวยนะคะขนาดวาดบนโทรศัพท์นะคะด้วยมือแบบคร่าวๆร่างๆแรงรวดเร็วเลยนะคะแต่มันดูแล้วมันมีเสน่ห์ต้องเข้าไปดูนะคะ
0: ครับก็ไปดูได้เลยนะครับเพราะเคยมีเด็กๆบางคนที่เขาไปดูแล้วเขาบอกว่าเขาชอบคือสามารถวาดตามได้ง่ายครับประพันธ์เขาบอกเนี่ยได้ฝึกได้วาดตามได้ง่ายเลยนะครับนี่แหละครับก็เนี่ยเข้าไปดูแน่นะครับแล้วก็ของเราวันนี้ก็ผู้ควบคุมเสียงก็คือพี่แว่นนะครับพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: วันนี้แผนกเสียงส่งเสียงกันหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: มาเร็วเจ้านี่เจ้ากบเนี่ยเจ้ากบมาแล้วเจ้ากบเขาชอบช่วงนี้เสียงใสใช่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะเจ้ากบนะส่วนเจ้าหมูว่าไงเจ้าหมูบอกโอ้ยมาอีกแล้วน้ำจะลดแต่ก็มาอีกแล้ว
1: ไม่เป็นไรกูต้องเตรียมพร้อมอีกแล้ว
0: ใช่แล้วหมูเรียงกระสอบทรายไว้พร้อมแล้วนี่ตัวนี้เดินเมื่อยมาเลยพระพันธ์พ่อไปช่วยเจ้าหมู
1: ขนไม่ทำไมเมื่อยเลย
0: ช่วยเจ้าหมูขนกระสอบทรายกั้นหน้าบ้านไงน้ำไม่ให้น้ำเข้าบ้าน
1: โอ้แรงแข็งแรงนะ
0: เมื่อยเลยโอ้ยเนี่ยต้มข้าวโพดกินให้มีพลังซะหน่อยครับส่วนคนนี้นี่กลัวฝนมากเลยเพราะเข้าตัวเขาเป็นโลหะเป็นเหล็กก็คือคุณกระดิ่งตอนนี้เก็บตัวมากเลยกลัวเป็นสนิม
1: ครบแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ที่เราแนะนำให้รู้จักกันทุกคนนะคะ
0: คร
1: ับ วันนี้อย่าลืมนะคะใช้งานได้แต่โทรศัพท์นะคะ
0: คร
1: ับไลน์ยังปิดปรับปรุงอยู่นะมันยังเสียอยู่นะคะโทรศัพท์ยังเดียวค่ะเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ยิ้มแย้มแก้มใสวันอังคารนะคะอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกมาก็ให้เด็กๆได้ฟังคำถามกันแล้วลองตอบดูนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กๆคะคำถามวันนี้นะคะจะถามเด็กๆว่าเวลาเราไปซื้อของที่โรงอาหารหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนมาไปซื้อกันเยอะๆทำไมเขาต้องต่อแถวกันด้วยคะทำไมถึงต้องต่อแถวคนแรกคนที่2 3 4ยาวเลยทำไมถึงต้องต่อแถวเวลาเราจะไปซื้อของทำไมต้องต่อแถวนะคะเด็กลองบอกได้ไหมคะว่าทำไมต้องเห็นคนเข้าแถวอยู่ยาวๆเนี่ยทำไมต้องต่อแถวพอจะทราบไหมคะถ้าไม่ทราบก็เดานะคะหรือยังอย่าเพิ่งตอบก็ได้เราพระพันเฉลยตอนท้ายรายการก็ได้แต่อยากรู้จากความคิดเห็นเด็กๆอะค่ะ
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมก็ต้องต่อแถวกันด้วยคะนะคะลองตอบมาก็ได้นะคะ
0: ครับน่าสนใจเนอะเคยมีเด็กๆสงสัยไหมเนาะพี่แมวเคยสงสัยตอนเด็กๆด้วยล่ะ
1: ใช่โอ้ยเราก็หิวนะ
0: ใช่เลย
1: เราก็รีบนะจะไปเล่นแล้วว่าทำไมต้องมายืนรอกันล่ะ
0: ไม่อยากจะบอกเลยอะตอนเด็กๆ เคยโวยวายด้วย
1: ลองดูนะว่าเด็กๆคิดยังไงเวลาเห็นคนเข้าแถวซื้อของ
0: เด็กๆครับคิดยังไงครับเวลาเห็นคนไปซื้อของจะเป็นของอะไรก็ตามแล้วก็ต้องต่อแขกต่อแถวกันใช่ไหมครับตามลำดับเลยมาก่อนมาหลังเนี่ยเด็กๆคิดยังไงและสงสัยไหมทำไมก็ต้องเข้าแถวต่อแถวเป็นลำดับกันด้วยหรือว่าเข้าคิวเนี่ยแหละครับสงสัยไหมเนาะเอาละตอนนี้เราตอบสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะเด็กๆนะโทรมากันเยอะๆเลยนะนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับตอบมาได้
1: ค่ะและโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะ022183975-7กลัวไม่ได้พูดอ
0: ่
1: ะพูดซ้ำก็เอา
0: ครับ
1: เด็กๆคะโทรมานะคะอยากรู้ว่าคิดยังไงเห็นคนซื้อของไม่ต้องต่อแถวก็หนูรีบนะคะหนูจะไปเล่นแล้วอะค่ะทำไมหนูต้องต่อแถวหนูตัวเล็กนะหนูเป็นเด็กนะคะเด็กต้องตอบคำถามมานะคะว่าเด็กๆคิดยังไงสงสัยไหมนะคะ
0: ใช่
1: ว่าทำไมถึงต่อแถวนะคะ
0: ครับ
1: และตอนนี้กำลังคิดอยู่ถึงว่าอย่างไงนะคะก็ฟังนิทานกันก่อนค่ะนิทานสนุกๆรออยู่ในช่วงสนุกจ้ะ

0: มาแล้วนิทานของเรานะครับวันนี้เสนอตอนมดที่ไม่ยอมเดินในแถวเด็กๆเคยสังเกตไหมครับพวกมดเนี่ยมดตัวเล็กๆที่เราเห็นอยู่ในบ้านหรือที่ต่างๆเนี่ยส่วนมากเวลาไปไหนมาไหนนี่เขาจะเป็นฝูงเลยเนาะแล้วฝูงก็มีระเบียบด้วยใช่ไหมครับเด็กๆเคยเห็นไหมก็เดินต่อกันเป็นแถวๆๆๆเลยยาวๆเลยนะเนาะนี่แหละครับเป็นเพราะอะไรทำไมมดเขาเดินเป็นแถวกันละเนี่ยเนาะสงสัยไหมเด็กๆเคยสงสัยไหมไอ้แมวก็เคยสงสัยเหมือนกันเนาะแต่ว่าตารางก็รู้อ๋อมดนี่จริงๆแล้วเขามีความสามัคคีครับแล้วทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยไงเขาช่วยกันทุกตัวเขาไม่คิดว่าอันนี้เรื่องของฉันเรื่องของมดหมายเลข6นี่เรื่องของมดหมายเลข100อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับทุกตัวเขาร่วมแรงร่วมใจกันหมดเลยนะเดินไปเป็นแถวเลยสมมติว่าเขาเดินไปเป็นแถวใช่ไหมครับนี่เดินไปเจอเศษอะไรขนมปังชิ้นเบิ่มเลยพวกมดก็จะเดินรวมกันเลยนะแล้วก็ช่วยกันแบกขนมปังได้เลยนะเป็นร้อยๆตัวนี่ขนมปังชิ้นใหญ่ก็แบกได้แต่ถ้ามดแยกกันไปตัวเดียวแล้วเจอขนมชิ้นใหญ่นี่จะขนกลับมาได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้เนาะเห็นไหมล่ะนี่แหละนี่แหละรวมกันแล้วมีพลังมากเลยขนอาหารชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะขนดินมาสร้างรังก็ยังได้เลยเด็กๆเคยเห็นไหมมดบางชนิดเขาทำรังเป็นแบบสูงเลยเนาะเหมือนภูเขาเลยเป็นดินขึ้นมาบางชนิดก็ใช้ใบไม้มาเย็บติดกันอยู่ห้อยอยู่อีกโอ้ยเนี่ยถ้ามดแยกกันแต่ละตัวไม่สามัคคีกันจะทำได้ไหมเนี่ยเนาะสมมติว่าเดินมามีมดหมายเลข20บอกเดินมาบอกโอ้แย่แล้วพวกเราน้ำจะท่วมมาตรงรังแล้วเราต้องขนดินมากั้นน้ำตรงนี้หน่อยแล้วก็ขนตัวเดียวนี่เด็กๆคิดว่าจะสำเร็จไหมครับก็ไม่สำเร็จเนาะมดก็ต้องส่งสัญญาแล้วพวกมดก็จะเข้าแถวส่งดินกันมาเป็นก้อนๆเลยนะครับเป็นนี้เลยเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นมดก็เลยไปไหนมาไหนเป็นแถวๆกันเลยแล้วส่งสัญญาณกันนะครับอ้าวพวกเราวันนี้หน่วยมดของเราหน่วยที่15มีมดกี่ตัวนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 มี300ตัวพวกเราไปทางทิศตะวันตกกันมั้ยไปหาได้ข่าวว่ามีน้ำตาลตกอยู่ไปกันเลยนี่แหละครับทีนี้ว่ามันก็ไม่แน่นะเด็กๆมีมดอยู่ตัวหนึ่งเนาะเป็นมดตัวเล็กๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาแปลกนะทุกทีเขาก็เดินเป็นแถวไปช่วยพี่น้องขนของไปช่วยกันซ่อมรังไปไหนมาไหนกันเนี่ยนะแต่ว่าวันหนึ่งเจ้ามดน้อยเดินมาแล้วก็นึกนะครับแต่แรกมดน้อยมองไปเห็นเอ๊ะนี่แมลงเต่าทองก็ไม่เห็นเดินเป็นแถวเลยอะดูสิเนาะมดน้อยก็เดินไปถามแมลงเต่าทองสวัสดีแมลงเต่าทองเธอก
1: ็
0: เธออยู่ตัวเดียวเหร
1: อ
0: เหรอพวกเธอไม่เดินเป
1: ็
0: นพวกเธอไม่เดินเป็นแถวไปกัดใบฟักทองเหร
1: อใครหิวก็ไปกิน
0: เหรอโอ้ดีจังเลยนะไม่ต้องรอกันเลยเหรอ
1: ไม่ต้องรอ
0: เหรอแล้วถ้าเกิดมีบางตัวเดินช้าก็ต้องรอแต่เธอไม่ต้องเลยใช่ไห
1: มไม่ต้องเลย
0: มดน้อยก็บอกเอ้ยก็ดีนี่นาเนาะแต่มดน้อยก็ยังคงเดินอยู่ในแถวอยู่สักพักหนึ่งเจ้ามดน้อยก็ลองเดินไปเจอตั๊กแตนครับกระโดดมาดูตัวเดียวสวัสดีเธอคือตั๊กแตนใช่ไหม
1: โอ้ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้เธอทำไมกระโดดไปไหนมาไหนตัวเดียวล่ะ
1: ก็มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นอย่างนี้เอง
0: ไม่ไปกระโดดเป็นแถวๆเหมือนพวกมดพวกเราเหร
1: อโอ้ไม่ต้องรอหรอก
0: เหรอเธออยากไปไหนเธอก็กระโดดดึงๆไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ
1: แน่นอน
0: โอ้ยอย่างนี้เธอก็ไปได้เร็วนะสิเนาะ
1: ใช
0: ่เนี่ยแล้วมดน้อยก็เล่านะวันนั้นฉันเดินแถวไปนะจะรีบไปเก็บนะมันมีกล้วยสุกอยู่ลูกนึงนะเจ้ามดตัวจิ๋ว2ตัวมันเดินช้าก็ต้องรอโหยน่าเบื่อมากเลยเธอดีนะไม่ต้องรอใครเลยเนาะแล้วตั๊กแตนก็กระโดดต่อไปไม่สนใจมดเลย

0: ไปละ
1: เนาะมดน้อยก็เนี่ยนะกลับพอกลับเข้าหลังก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมพวกเราต้องเดินเป็นแถวด้วยนะนี่ต้องรอกันไปรอกันมาเนาะมดอย่างฉันก็ไม่เคยได้เดินหัวแถวเลยบางทีโดนเบียดไปอยู่ท้ายแถวซะอีกไม่ชอบเลยเนาะมดน้อยก็คิดอยู่อย่างนี้แหละนะวันหนึ่งมดน้อยก็เดินเป็นแถวนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันมีมาที่หนึ่งนะครับมันมีผลไม้สุกตกมาไงพวกมดก็อ้าวหัวหน้ามดก็เดินเป็นแถวไปแบ่งกันเป็นหน่วยๆช่วยกันกัดผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอากลับลังแล้วตอนขากลับอย่าเดินแตกแถวนะเดินกลับไปด้วยนะ
0: พร้อมแล้วครับ
1: ได้เลยอ้าวเคลื่อนที่นะครับระหว่างที่มดน้อยกำลังขนผลไม้กลับลังก็เจอแมลงวันตัวนึงมันก็มาตอมผลไม้เหมือนกันมดน้อยก็สงสัยถามแมลงวันอีกนี่แมลงวันเห็นอยู่หลายตัวเนี่ยแต่พวกเธอไม่ทำอะไรด้วยกันเป็นแถวๆไม่ทำอะไรฟ้อมเพรียงกันเหรอไม่สร้างรังด้วยเหรอ
0: ฉันไม่ต้อง
1: หรอ
0: โอ้ยไม่ต้องพวกเราอิสระเราไม่สร้างรังหรอกเราไปไหนมาไหนตัวเดียวหากินตัวเดียวแล้วไม่แบ่งอาหารให้ใครด้วยตอนเนี้ยฉันอยากจะกินน้ำตาลแล้วฉันจะไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปน้ำตาลอยู่ตรงไหน
0: เนี่ยตรงนี้แหละ
1: อ๋อที่อยู่ลิบหลังพงหญ้านั่นใช่ไหม
0: ใช่อยากจะกินเมื่อไหร่ก็ตามเรามาเลย
1: มดน้อยก็ได้กินดังนั้นก็วางผลไม้เลยวิ่งเราไปเอาน้ำตาลดีกว่ามันหวานกว่าเนาะ
0: มาเลย
1: เดี๋ยวมดน้อยก็วางชิ้นผลไม้เลยแล้วเดินออกจากแถวเลยเด็กๆนะก็มีเพื่อนมดอีก2ตัวก็เตือนมดน้อยจะไปไหนพวกเราต้องเข้าแถว
0: ตรงนี
1: ้พวกเราต้องเข้าแถวขนของกลับนะจะไปไหนตัวเดียว
0: ไม่เป็นไรหรอกจะไปตรงนี้นิดเดียวเองนะ
1: เหรอรีบกลับมาเข้าแถวนะมดน้อยก็จ้องจอมแมลงวันที่บินไปหาน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็รีบเดินตามไปเลยไม่เอาแล้วไม่อยู่ในแถวแล้วอยู่ในแถวก็ต้องขนไปเนี่ยไปหาน้ำตาลกินเองดีกว่าเออปรากฏว่าเจ้าแมลงวันบินไปนะครับพาไปเจอเลยตรงนั้นมันมีน้ำตาลเม็ดเล็กๆๆๆคงเป็นเด็กน้อยคนนึงอ่ะเอาขนมมากินแล้วน้ำตาลมันหล่นอยู่ที่พื้นนะครับนะก็กลิ้งเกลือนเลยนะเจ้าแมลงวันก็บอกกับมดน้อยว่ายังไงครับ
0: เฮ้ยเจอแล้วเห็นหรือเปล่าเยอะแยะเลยกินตามสบายไม่มีใครแย่งหรอก
1: ใช่เลยเจ้าแมลงวันก็กินเลยมดน้อยก็มากินแล้วก็หวานกับผลไม้เนี่ยใช่ไหมแต่ฉันมัวแต่อยู่ในแถวนี่ก็ต้องขนผลไม้กลับก็ไม่ได้น้ำตาลอย่างนี้นะสิดีจังเลยต่อไปนี้ไม่เข้าแถวละไปตัวเดียวดีกว่ามดน้อยก็กินแล้วก็คุยกับแมลงวันเนาะขอบคุณคุณแมลงวันนะที่พามา
0: ไม่เป็นไร
1: ต่อไปนี้ผมจะไม่เข้าแถวแล้วผมจะไปไหนมาไหนตัวเดียวแล้วล่ะ
0: ใช่ต้องทำอย่างนั้นอิสระดีต้องไปรอใครหรอกเสียเวลา
1: คุยไปสักพักเจ้าแมลงวันก็เงียบเสียงไปแล้วครับพอมดน้อยหัน
0: ไปแมลงวันไปไหนนะ
1: ปรากฏว่ามีจิ้งจกตัวนึงครับมันได้คลานเข้ามาแล้วก็เอาลิ้นตวัดกินแมลงวันตัวนั้นเข้าไปเลย
0: ไอ้แผล
1: แต่เจ้ามดน้อยตกใจมากเลยแต่เจ้าจิ้งจกมันยังไม่อิ่มมันเห็นมดน้อยมันก็พูดว่ายังไงนะครับเนี่ย
0: โอ้ยตายแล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเนี่ยมันแลบลิ้นแล้วก็เพียบก็ไปกินแล้วมันจะมากินฉันด้วยเหรอไปแล้ว
1: ใช่มดน้อยก็วิ่งหนีแล้วครับเจ้าจิ้งจกก็ไล่กวดเลยจิ้งจกจะไปไหนขอกินมดอีกตัวนึงจะไปไหนโชคดีครับมดน้อยวิ่งมาเจอฝูงของตัวเองพอดีเลยนะครับพวกมดเมื่อเห็นเพื่อนมีภัยนะครับหัวหน้ามดก็บอกอ้าวพวกเราจิ้งจกมาแล้วพวกเราตั้งแถวเตรียมต่อสู
0: ้พร้อมครับ
1: โอ้ยพวกมดก็แวบเดียวเองพวกมดที่อยู่เดินเป็นแถวนะมารวมกันเป็นหลายร้อยตัวเลยเต็มเลยแต่ละตัวก็กางเขี้ยวเลยเด็กๆมดนี่เขาจะมีเขี้ยวนะหัวหน้ามดบอกเข้ามาได้จิ้งจกพวกเรามีตอนนี้นับได้แล้วประมาณ750ตัวสู้ไหมนี่
0: ไม่ไหวโอ้โหเขียวแหลมทั้งนั้นน่ากลัวทั้งเลยฉันไปดีกว่า
1: เจ้าจิ้งจกเมื่อเห็นมดจำนวนมากก็กลัวสิครับเพราะดีไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นอาหารของมดด้วยเนาะก็เลยหนีไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้ปลุดหายไปแล้วแล้วหัวหน้ามดก็ถามเมื่อกี้จิ้งจกมันตามใครมาเนี่ยตามใครมา
0: ผมเองครับ
1: แล้วเจ้าไปทำยังไงให้จิ้งจกวิ่งตามมาแล้วเนี่ย
0: วันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าตัวเดียวจะทำยังไงบ้างจะสนุกไหมล่ะครับแล้วมันก็ได้กินจริงๆนะครับ

0: แต่ว่าโอ้โหมันภัยรอบตัวเลยนี่ถ้าตัวเดียวผมโดนกินไปแล้วพอดีเจอเพื่อนๆทั้งฝูงนะครับช่วยชีวิตผมไว้ตอนเนี้ยผมไม่กล้าไปทำอย่างนี้อีกแล้วล่ะครับ
1: ใช่เลยนะครับเนี่ยแหละครับตอนนี้มดน้อยก็เข้าใจแล้วล่ะทำไมพวกมดอย่างเราต้องอยู่เป็นฝูงแล้วก็เดินกันเป็นแถวๆเนาะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะครับแต่นั้นมามดน้อยก็เลยไปบอกกับหัวหน้ามดว่าเดี๋ยวผมจะ

0: ใกล้เคียงกับคำถามเราเลยนะวันนี้
1: ครับคำถามเราว่ายังไงนะครับนี่วันนี
0: ้ก็ทำไมเด็กๆต้องต่อแถวซื้อของคะ
1: เออสงสัยไหมเด็กๆเวลาไปซื้อของเห็นเขาเข้าแถวกันยาวเลยบางทีขนมหรือไอศครีมที่อร่อยมากเนี่ยต้องเข้าแถวนานเลยทำไมต้องต่อแถวด้วยทำไมไม่ให้ใคร
0: ร้านนี
1: ้เบียดเข้าไปก่อนก็ได้ก่อนนะเออทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะเน
0: าะใช่ร้านนี้อร่อยนะร้านนี้อร่อย
1: เออแต่เราไม่อยากรอใช่ไหมเนาะ
0: โอ้แต่คนเยอะจังเลยอ่ะ
1: นี่แหละครับเด็กๆสงสัยไหมทำไมก็ต้องเข้าแถวต่อคิวกันด้วยเนาะเวลาจะซื้อของหรือไปไหนหรือทำอะไรเนาะ
0: เนาะ
1: ตอนเด็กๆพี่แมวก็เคยสงสัยด้วยแล้วก็เคยวุ่นวายด้วยเหมือนกันนะครับ
0: เออเอาเด็กๆออกมาได้เลยครับไปค่ะ
1: ตอบทางโทรศัพท์เลยนะเด็กๆคนนี้เราสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์นะครับ02
0: ไลน์เพิ่งจะกลับมาใช้ได้นะ
1: ยังประวัติยังไม่เห็นเลย
0: ได้ได้แล้วนี่นะ
1: ได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อดีเลยโอ้ดีเลยนะครับได้ๆงั้น
0: ขอโทรศัพท์อีกทีนึง
1: 022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเจตอนนี้พิมพ์ได้แล้วนะเด็กๆค่ะใครอยากจะใช้ไลน์ก็เชิญนะคะไลน์ @jularadio ค่ะไลน์ @jularadio สะกดนะคะ CULARADIO ค่ะ CHULARADIO เจ้ทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ได้หมดแล้วค่ะตอบคำถามกันได้เลยแล้วก็ขอสวัสดีมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวแล้วมีโทรศัพท์ด้วยว้าวดีจังเลย
1: ดีจังสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายดาวลูกค
1: ่
2: ะ
1: มาแล้วของขวัญครับของขวัญจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับทำไมเราต้องเข้าแถวด้วยเวลาจะซื้ออะไรยังไง
2: ต้องต่อแถวค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าต่อแถวเรียบร้อยถ้าไม่ต่อแถวไม่เรียบร้อยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ถ้าต่อแถวจะเรียบร้อยถ้าไม่ต่อแถวก็ไม่เรียบร้อยนะครับได้เลย
3: เหมือนมดไม่ต่อแถวก็
0: แล้วเคยค่ะเคยโดนแซงคิวไหมคะ
1: สมมติของขวัญเข้าแถวอยู่มีคนมาแทรกเนี่ยเคยไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยนะได้เลยครับแล้ววันนี้ของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: ไม่มีแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเนาะนะครับแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับว่าไงครับมีไหมมีไหม
2: วันนี้เรียนปิดแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อปิดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็รอครับคุณยาย
1: ครับแล้ว
0: เดี๋ยวคุณยายพาเที่ยว
3: เมื่อวานนี้ก็ฟังค่ะ
1: ครับ
3: กินข้าวทำไมต้องเก็บด้วยติดตาม
0: ดีมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: ครับขอเพลง
1: ครับได้แล้วครับจะฟังเพลงอะไรดีครับคุณยาย
2: ขอเพลง
1: เพลงอะไรเอ่ย
2: เพลงนกแร่ค่ะ
1: นกแร่นะครับได้เลยครับ
0: นกแร่นะคะของขวัญจ๋าของขวัญ
3: จ๋า
0: ของขวัญผมหันพูดคำว่านกแรอีกทีสิคะ
3: นกแร
2: นกแรค่ะก็พูดไม่ช้าแต่ค่ะ
1: ค่อยพูดช้าช้า
0: ฝึกได้ฝึกได้ของขวัญจ๋านกแรนะ
3: นกแรค่ะเออประธานขอบคุณนะคะเมื่อวานเนี้ยอยากตอบที่ให้เก็บจานเก็บช้อนนะของขวัญก็ทำอยู่ทำไมไม่ทำเพราะคุณยายสอน
0: ดีมากค่ะโอ้ยมาปรบมือหน่อยเก่งมาก
1: ขอบ
0: คุณยายคุณหลานเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เด็กเขาก็น่ารักนะ
1: เนาะนะครับครับ
0: แล้วจะมีใครตอบคำถามกันอีกไหมคะ
1: ยังครับยังเด็กๆครับตอนนี้ตอบได้ทางไลน์ก็ได้แล้วนะโทรศัพท์ก็ได้ทั้งสองทางเลยเอ้ยดีจังเลย
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราถามคำถามเด็กๆดีกว่าเด็กๆเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาไปซื้อของหรือไปอะไรเนี่ยไปซื้อของเนี่ยทำไมเราต้องเข้าแถวต่อคิวกันยาวๆด้วยครับเด็กๆสงสัยไหมเออเคยสงสัยไหมครับทำไมต้องต่อด้วยทำไมไม่ให้ใครแบบเบียดเข้าไปก่อนก็ได้ก่อนเลยอ่ะ
0: เรื่องอะไรเราตัวเล็กอ่ะเราก็เข้าแสงได้สิเนาะเรายังเด็กอยู่นะ
1: เราโตๆเราเบียดเก่งอ่ะเออนะครับ
0: โอ้ทำไมเราจะต้องเรียงแถวด้วยนะ
1: เออเป็นแถวเป็นระเบียบเลยเนี่ยนะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะเด็กๆสงสัยไหมนะครับตอบมาได้เลยใครอยากส่งเสียงมาคุยก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์ได้ที่ line @jularadio นะ

0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ทั้งสองทั้งไลน์ at จุฬา radio ค่ะ
1: คร
0: ับเด็กๆคะตอนนี้ฟังเพลงนะคะเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เพลงใกล้จบแล้วค่อยตอบกันนะคะมาฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: เห็นมดแดงนะคะมียังไม่มีใครโทรมานะคะ
1: ยังครับ
0: เอาอย่างนี้ฟังอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับแมลงวันนะคะถ้าเกิดมันมาตอมขนมเรามาตอมอะไรของนะสารพัดที่เรากินอยู่กับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องไล่มันไปนะคะอย่าไปยอมให้มาตอมนะมันสกปรกนะคะฟังเพลงฝรั่งด้วยกันชื่อเพลงว่าFly, don't bother me. บอกไปไปไปแมงวันอย่ามากวนฉันนะนะคะเป็นเพลงโดย Universal Music Group Walt Disney Children's Favorite Songs เชิญฟังค่ะ

0: จบแล้วอย่าลืมไล่แมงวันกันด้วยนะอย่าให้มันมาตอมอาหารหรือขนมเรานะคะ
1: ทำไมต้องไล่ด้วย
0: ต
1: ั
0: วนะ
1: ประพันธ
0: ์มันสกปรกไงมันตอมสารพัดเลยแมงวันเนี่ยอะไรมันมาตอมสารพัดแล้วมันก็ที่ขามันก็มีขนขนแล้วมันก็เอาเชื้อโรคมาติดขนมเราไงบางต
1: ั
0: วนะตอมมือตอมโอ้ปากเรากำลังกินขนมมีเศษขนมติดอยู่อะไรเงี้ยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องไล่มันไปแล้วถ้าเกิดมันตอมนะขนมชิ้นนั้นทิ้งไปเลยอย่าไปกินนะหรือถ้าโดนตอมมือก็ล้างมือถูสบู่ซะสกปรก
1: ครับ
0: เอาละยังไม่มีใครโทรมาเลยก็ไม่เป็นไรเรามีเพลงสนุกสนุกให้ได้ฟังกันนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่ชื่อว่าจิ้งจกนะเพลงจิ้งจกเด็กๆค่ะนะคะโดย

0: เพลงนี้นะคะเหมาะสำหรับสอนเด็กๆนะคะจิ้งจก
1: ครับ
0: มันมีกี่ขามันออกลูกเป็นไข่อะไรเงี้ยนะคะเพลงนี้ชื่อจิ้งจกนะคะโดยหม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยานะคะ
1: คร
0: ับต่อผันก็ลืมไปเลยนะแบบให้ฟังเพลงซะเพลินเลยคนเดียวเลือกคนเดียวเลยเดี๋ยวก็ตาพี่แมวตาใครก็ตามเด็กๆที่อยากฟังเดี๋ยวพ่อปันจะอ่านชื่อเพลงนะคะแต่ตอนนี้ทวนคำถามกันนิดก็ดีค่ะเผื่อใครอยากตอบ
1: ใช่เลยนี่ครับคำถามวันนี้ก็คือเราถามเด็กๆว่าเด็กๆสงสัยไหมเวลาเขาไปซื้อของหรือไปทำอะไรเนี่ยทำไมต้องเข้าแถวต่อกันยาวๆด้วยเข้าแถวเรียงเป็นลำดับเลยทำไมไม่เบียดเข้าไปเลยล่ะเนาะเด็กๆครับสงสัยไหมเวลาไปซื้อของทำไมต้องเข้าแถวเข้าคิวกันด้วยเนาะจะไม่เข้าได้ไหมเนาะขอหนูแทรกก่อนได้ไหมครับนี่อย่างเงี้ยนะครับ
0: ไม่แทรกแต่รุมก็ไปเลยรุมกันเยอะๆๆใครไวกว่าก็ได
1: ้โอ้นี่ก็ดีเหมือนเอ๊ะหรือไม่ดีนะครับเอาละเด็กๆสงสัยไหมถ้าสงสัยแล้วอยากจะตอบก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับนี
0: ่ค่ะพิมพ์ก็ได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: LINE @julareadio ค่ะLINE @julareadio นะคะ มีมาหรือยังคะกริ๊งยังไม่กริ๊งกันเลยใช่ไหมคะ
1: มีคุณลุงโตของเราเนี่ยครับก็ตอบมาเป็นการ์ตูนใ
0: น น่ารักมากค่ะแล้วคราวนี้เพลงที่จะให้ฟังต่อไปเนี่ยเด็กๆสามารถบอกได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนพ่อพันจะพูดชื่อเพลงนะคะ
1: เ
0: พลงช่วยกันช่วยกันนะคะแล้วก็รักแม่เท่าฟ้าแล้วก็ระเบียบวินัยสามเพลงช่วยกันรักแม่เท่าฟ้าระเบียบวินัย
1: เพลงไหนด
0: ีพี่แม่เชิญค่ะ
1: เอารักแม่เท่าฟ้าดีกว่าเนาะ
0: โอ้เป็นลูกชายที่รักแม่ใช่เท่าฟ้าเลยนะคะเด็กคะเพลงนี้เพราะนะคะรักแม่เท่าฟ้าโดยคณะนักร้องประสานเสียงวัฒนาเชิญฟังค่ะ

0: รักแม่เท่าฟ้านะคะอย่าลืมรักคุณพ่อด้วยนะคะปู่ย่าตายายและทุกคนนะคะท่านนี้ใครจะฟังเพลงต่ออะไรพิมพ์มาหรือยังคะ
1: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
2: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
1: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
2: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
3: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
4: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
5: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเริ่มต้นจุฬาเดลี่กันในวันนี้กับโอกาสดีๆสำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้เปิดรับสมัครนักข่าวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักข่าวต่างประเทศหรือสำนักข่าวภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการจุฬามีเดียเฟลโลชิพ2027ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสังคมวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตนิสิตตลอดจนเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2570และผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน4ท่านก็จะได้เข้าร่วมเรียนแบบซิดอินในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือเจนเอ็ดและวิชาเฉพาะของคณะต่างๆนอกจากนี้ก็จะได้ลงพื้นที่ชมงานวิจัยและแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิจัยจุฬาเพื่อ นำไปต่อยอดสำหรับการทำข่าวในระดับสากลด้วยครับนักข่าวที่มีประสบการณ์ตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็สามารถส่งเอกสารการสมัครภาษาอังกฤษมาได้ที่อีเมลphattaraporn.r@jula.ac.th จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้สะกดอีเมลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ phattaraporn.r@jula.ac.th ครับมาต่อกันที่ข่าวความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติกันบ้างครับคุณผู้ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลที่ปรึกษาด้านแบรนด์และโฆษกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสิงคโปร์เมเนจเมนต์ยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเยือนศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคารจามจุรี2ซึ่งก็ได้มีการหารือถึงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการบริหารจัดการเครือข่ายนิสิตเก่าทั้งในและ

0: ต่างประเทศการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กรตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครผู้นำและการจัดทำระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่าให้ทันสมัยนอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้หารือถึงการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเก่าสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดโครงการเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมครับและปิดท้ายกันด้วยข่าวความสำเร็จของการนำองค์ความรู้มหาวิทยาลัยลงสู่พื้นที่ชุมชนครับซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จับมือกับเทศบาลตำบลปัวจังหวัดน่านจัดกิจกรรมสืบสานรำวงมะเก่าเพื่อสร้างสุขภาวะที่โรงเรียนกาสลองเบิกบานจังหวัดน่านโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงมะเก่าเข้ากับสรีระวิทยาการออกกำลังกายซึ่งเขาก็ได้มีการแต่งบทประพันธ์3บทเพลงใหม่ด้วยกันครับคุณผู้ฟังคือเพลงกว่างโซ่งโรงบ่มและน้ำพริกบ้านเฮาพร้อมออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวที่ช่วยเรื่องการทรงตัวความยืดหยุ่นและการถ่ายน้ำหนักซึ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและจากการประเมินตามหลัก Active Aging ก็พบว่าผู้สูงอายุไม่เพียงแต่มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นแต่ยังเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สืบสานอัตลักษณ์ชุมชนอีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: แปรปรวนภาคใต้รับฝนต่อชุมชนเมืองเขตบางกะปิยังเหนื่อยน้ำเพิ่งลดหวั่นท่วมซ้ำหรือแนวกระสอบทรายไม่ช่วยนครนายกปราจีนบุรียังอ่วมดันไม่ลงบางปะกงยังสูงเตรียมรับฝนรอบใหม่ยังไม่หมดคราบน้ำมันกลางทุ่งสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีย้อนดูใบอนุญาตสร้างบนผังเมืองสีขาวทะแยงเขียวหวั่นไหลลงลุ่มน้ำบางปะกง
1: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
2: อย่างที่คุณรู้ไป
0: สสสุทธาดาพร้อมแจงข้อสงสัยทรัพย์สิน 1,900 ล้านเมินตอบกรรมาธิการการกฎหมายเชิญประชุมพรุ่งนี้รุฑพลบอกใครมีหลักฐานแจ้ง DSI สอบเพิ่ม

0: อนไม่มีหรอกไม่ได้นอนกลางคืนนึงนอนไม่ได้เหม็น
1: อ่ะแล้วต้องทำยังไงคร
0: ับ นั่งนั่นแหละนั่งข้างบนน่ะนั่งบนโฟมข้างนอก
1: คือกลิ่นมันเหม็นใช่ไหม
0: เหม็นทั่วหัวเลย
2: ร่วมทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้หนักสุดเลย
3: หนักสุดเลยเหรอ
2: หนักสุดมีแนวโน้มเหมือนจะขึ้นอีกหนักสุด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลับครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: เมื่อตอนนี้ทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งระบายน้ำไปยังท้ายน้ำนะครับพื้นที่ท้ายน้ำที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วก็เลยท่วมหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกโดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำบางปะกงครับอย่างที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรับน้ำสองทางทั้งจากน้ำนครนายกแล้วก็น้ำปราจีนบุรีครับมาบรรจบกันเพื่อจะดันไปออกบางปะกงแต่การระบายน้ำไม่ง่ายมีข้อจำกัดดังนั้นพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราณเวลานี้ก็ยังจมน้ำอยู่ครับ
1: และยังมีฝนตกลงมาเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมเรายังต้องเจอกับฝนวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเป็นลักษณะฝนกระจายทั่วประเทศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันพรุ่งนี้กทมฝนจะเบาลงเฉพาะในกทมอีสานเนี่ยลดลงแน่ๆแต่ว่าพื้นที่อื่นยังเฝ้าระวังถ้าดูจากประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาเมื่อ1ชั่วโมงก่อนหน้าบอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้สภาพอากาศแปรปรวนค่ะมีลมกระโชกแรงและมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกได้ด้วยครอบคลุมทุกภาคค่ะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานบอกว่าฝนจะลดลงนะคะอีกช่วงนึงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษคือระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมอีกช่วงนึงค่ะ
0: ฝนมาแบบนี้รัฐบาลรับมือยังไงโฆษกรัฐบาลอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าฝนในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมเนี่ยเป็นแค่ฝนเปลี่ยนฤดูครับหลังจากนั้นฝนก็จะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกแล้วก็ไหลลงสู่ภาคใต้ตอนล่างนะครับจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือครับนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับพักยกกันสักครู่เจอฝนอีกรอบนึงอันนี้ฝนจริงมาแล้วครับจะหนักกว่าเดิมช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับฝนกระจายทั้งฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับ
1: หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเรียกว่ายังวางใจไม่ได้อย่างที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเวลานี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังจับตาเรื่องการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกลงมาเติมด้วยค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางกะปิประกาศแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนกลุ่มใหญ่โดยย้ำว่าใครที่ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ตอนช่วงที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องยกลงมาประกาศแจ้งเตือนภาษาบ้านๆกันแบบนี้สอบถามไปยังผู้อำนวยการเขตบางกะปิก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะย้ำว่าพื้นที่ที่วิกฤตเวลานี้ก็คือชุมชนที่อยู่แนวริมคลองแสนแสบค่ะยังวิกฤตอยู่เพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากทั้งน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่และการระบายน้ำจากด้านบนนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: น้ำของกทม.ในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบเองคลองจันทน์คลองประเวศบุรีรมย์ที่เร่ง

0: ระบายน้ำจากทางฝั่งหนองจอกและกระบังนะครับทุกหน่วยเนี่ยพยายามลดระดับน้ำแต่ว่าน้ำในคลองเนี่ยมันลดได้น้อยเนาะแล้วก็มันมีฝนเติมลงมาเรื่อยๆครับทีเนี้ยสิ่งที่เราคาดการไม่ได้คือสถานการณ์ฝนว่าจะตกหนักแค่ไหนอย่างไรถ้าหากว่าฝนตกหนักอีกครับระดับน้ำมันอาจจะเข้าสู่ระดับวิกฤตหรือเกินกว่านั้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ผมได้แจ้งไปก็คือพื้นที่ริมคลองกระทบแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองหรือจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามีความเสี่ยงก็ยังให้คงรักษาระดับของการยกของไว้อยู่ครับ
1: ในรายการของเราอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูในชุมชนที่อยู่ในเขตบางกะปิ อยู่กับน้ำท่วมมา10วันแล้วเนี่ยนะคะปรับตัวกันอย่างไรแล้ววันนี้ชวนโฟกัสที่ลุ่มน้ำบางปะกงข้อมูลของรัฐบาลบอกว่าน้ำในปราจีนบุรีมันลดลงช้าๆเพราะว่าน้ำที่อำเภอกบิลบุรีก็ยังล้นตลิ่งแล้วก็ไหลไปที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีไปสมทบกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกนะคะขณะนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อช่วยพื้นที่ตอนล่างด้วยค่ะ
2: คีย์เมสเสจสำคัญของการระบายน้ำฝั่งภาคตะวันออกวันนี้นะครับก็คือบางปะกงดันลงอ่าวไทยไม่ได้ครับถ้าดันลงได้สถานการณ์น้ำมันจะคลี่คลายลงนะครับเริ่มกันที่นครนายกที่อำเภอองคารักษ์นะครับเจอน้ำท่วมเกิน10วันแล้วครับและตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับบางจุดน่าเป็นห่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพรพิสิทธิ์ครับรายงานจากอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกครับ
3: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับนอกเหนือจากพื้นที่บริเวณด้านหน้ามสว.องครักษ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับเข้ามาข้างในกับพื้นที่ชุมชนที่เรียกว่าสปก.นะครับในตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับหากเข้าไปภายในชุมชนนะครับก็จะพบว่าระดับน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบางจุดเนี่ยสูงถึง1เมตรครับแล้วก็ชาวบ้านก็จมอยู่ภายในน้ำมานานกว่า12วันแล้วครับ12วันแล้วครับคุณผู้ชมครับลึกเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรจากถนนใหญ่นะครับในพื้นที่ชุมชนสปก.นะครับหมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจุดนี้นะครับมีบ้านเรือนประมาณ50หลังคาเรือนครับถูกน้ำท่วมขังสภาพไม่ต่างจากชุมชนบริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในองครักษ์นะครับชาวบ้านต้องเจอกับน้ำท่วมขังมานานกว่า12วันครับและระดับน้ำนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับจนบางจุดเนี่ยอยู่ในระดับเอวครับคุณผู้ชมครับการเดินทางเข้าออกชุมชนนะครับก็ทำได้ยากครับชาวบ้านบางส่วนต้องใช้โฟมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรือเป็นพาหนะสำหรับเข้าออกนะครับเพื่อที่จะรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จัดเตรียมไว้ให้นะครับหนึ่งในชาวบ้านที่พาทีมข่าวเข้าไปสำรวจภายในบ้านนะครับพบว่าระดับน้ำนะครับสูงเกือบ1เมตรครับข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างนะครับต้องขนย้ายหนีน้ำบางส่วนเนี่ยไม่ทันได้รับความเสียหายครับชั้นล่างซึ่งเคยเป็นพื้นที่พักอาศัยหลักนะครับก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมดครับทำให้คนในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุและเด็กนะครับต้องอพยพขึ้นไปพักอาศัยอยู่บนชั้น2ครับคุณผู้ชมครับนอกจากความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วนะครับน้ำที่ขังเป็นเวลานานนะครับก็ยังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นครับห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับชาวบ้านจึงเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาให้บริการครับเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานครับ
4: งานที่เกี่ยวข้องกับลงพื้นที่มาช่วยอะไรยังไงบ้างครับเช่นแบบพวกรถห้องน้ำสาธารณะหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ย
5: ก็มีแจ้งทางอบต.แจ้งขอไปบ้างแล้วพี่แต่ก็ยังไม่เห็นมีมาลงให้เลยแต่คือหน่วยงานอื่นนะยังไม่เห็นมีเข้ามาเลยนะพี่ส่วนมากคือจะมีอบต.ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกลูกบ้านเนี่ยช่วยกันเอง
4: ก็คือมาแจกข้าวแจก
5: ใช่พี่คืออย่างผมมีแรงช่วยเขาได้คือรถผมจะสูงหน่อยที่พอจะลุยน้ำได้ก็ช่วยเขาช่วยเขาม
4: ีปภ.มีอะไรมาแบบเร่งสูบระบายน้ำออกไหม
5: ยังเลยพี่ตอนท่วมแรกอ่ะคนในหมู่บ้านก็สูบกันเองจนแบบว่าต้องเช่าเครื่องข้างนอกมาช่วยสูบทีเนี้ยจนที่มันทะลักมาเยอะจนไม่ไหวแล้วคือต้องปล่อยกันแหละ
3: ผ ผมพูดคุยกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นะครับก็ยอมรับนะครับว่าพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกได้ครับเนื่องจากระดับน้ำโดยรอบสูงครับและยังไม่สามารถที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนนะครับจึงจะทำ

0: กั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนครับเบื้องต้นนะครับก็ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอาจยืดเยื้อนานกว่า1เดือนครับเนื่องจากยังมีมวลน้ำจากพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบประกอบกับเริ่มมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ครับ
1: นานผมว่านานเพราะน้ำยังมาอีกทางนู้นนะผมไม่ได้ให้ไปดูแถบนู้นน้ำมาจากทางนู้นมาเยอะยังน้ำยังเยอะอยู
0: ่คืออาจจะถึงเดือนไหมครับ
1: เกินนะผมว่าเกินนะยังน้อยเกินก็แล้วเนี่ยฝนมาอีกแล้วจะทำยังไงกันแต่นี่ว่าไอ้ผู้มีอำนาจอะคือเหนือกว่านี้ไปหน่อยอะไอ้ระดับอย่างนี้ก็ power ต้องให้เบื้องบนเลยคืออย่างนายกอะนายกรัฐมนตรีนะให้ประสานช่วยมาบัญชาการหน่อย
0: ส่วนบริเวณด้านหน้าทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญที่น้ำจากตำบลคลองใหญ่นะครับไหลลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับพบว่ายังคงมีน้ำระบายลงคลองอย่างต่อเนื่องครับระดับน้ำเนี่ยลดลงเล็กน้อยครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าน้ำที่ไหลลงมานะครับก็จะมีสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับแตกต่างจากน้ำในคลองอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมครับส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์นะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงภายในอาคารกีฬา1ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์นะครับแล้วก็มีการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราวครับของโรงพยาบาลองครักษ์ไว้ที่บริเวณสถานบริการน้ำมันนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปรับการรักษาได้โดยไม่ต้องที่จะเดินทางเข้าไปโรงพยาบาลเนื่องจากเส้นทางก่อนเข้าโรงพยาบาลนะครับมีน้ำท่วมขังครับ
2: การบริการเราบริการครบหมดเลยตั้งแต่ตรวจโรคทั่วไปแล้วก็มีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีแพทย์ทางเลือกนะคะแพทย์แผนไทย
0: ตอนนี้เราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้วคาดว่าจะเปิดไปนานเท่าไหร่ครับ
2: ณตอนนี้เราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น6โมง4โมงเย็นเนาะเวลาทำการปกติแล้วเราแพลนนิ่งเอาไว้ประมาณวันศุกร์อะค่ะถึงวันศุกร์และแต่ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับ
0: ว่าถ้าน้ำยังไม่ลดก็อาจจะเปิดให้บริการ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วมีประชาชนมาใช้บริการเยอะไหมครับ
2: ช่วงนี้ก็เฉลี่ยประมาณ 50-60 คนต่อวัน
0: คุณผู้ชมครับขณะที่ช่วงเช้าข้อมูลจากเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับก็ได้มีการยกบานระบายน้ำขึ้น25เซนติเมตรนะครับหลังมีน้ำสะสมสูงนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมรองรับนะครับฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมครับจึงต้องทยอยระบายน้ำออกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพราะอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกนะครับเพิ่มสูงขึ้นครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากความเสียหายแล้วก็ผลกระทบของคนในชุมชนในพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนั่นก็คือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็ปลูกข้าวนะครับจากการพูดคุยนะครับก็พบว่าช่วงนี้ครับใกล้กับช่วงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมาท่วมก่อนทำให้ข้าวที่ปลูกไว้นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
3: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในเมื่อทุกพื้นที่เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับทำให้พื้นที่ปลายน้ำที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วต้องเจอน้ำท่วมหนักยิ่งขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นกลุ่มจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราต้องอยู่กับน้ำแบบนี้นานกว่า1เดือนครับข้อมูลจากสทนชล่าสุดประเมินนะครับว่าเร็วที่สุดถ้าไม่มีฝนตกมาเติมสถานการณ์เนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วสุด13พฤศจิกายนนี้ครับทำไมลุ่มน้ำบางปะกงถึงจมน้ำชวนท่านผู้ชมดูผังการระบายน้ำนะครับนี่เป็นแผนที่ที่เราทำขึ้นเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดที่ส่งผลกระทบถึงกันนะครับทั้งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครครับต้นน้ำที่นครนายกเนี่ยท่านผู้ชมครับรับน้ำมาจากเขาใหญ่นะครับผ่านน้ำผ่านเขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำมาที่เขื่อนทดน้ำนครนายกครับหลังจากนั้นน้ำก็จะระบายผ่านแม่น้ำนครนายกนะครับมาเจอกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับก่อนที่จะระบายลงสู่อ่าวไทยนะครับแต่ระหว่างทางครับไม่ได้มาเฉพาะลำน้ำสายหลักเท่านั้นยังเจอสองคลองจากปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับทั้งจากคลองรังสิตแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับสองคลองนี้น้ำเต็มครับการผันน้ำจากคลองรังสิตแล้วก็คลองประเวศเข้าสู่บางปะกงเพื่อผันสู่อ่าวไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับยากมากการผันน้ำออกฝั่งตะวันออกนะครับ

0: ส่วนการจะผันน้ำจากฝั่งตะวันออกเข้าไปยังสองคลองนี้คลองรังสิตคลองประเวศบุรีรมย์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะน้ำเต็มคลองอยู่ทั้งสองคลองแล้วอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับถ้าดูตามแผนที่การระบายน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยเราอาจจะดูเหมือนการระบายน้ำมันทำได้ง่ายแต่ในความเป็นจริงมันทำได้ยากมากๆครับท่านผู้ชมครับถ้าลองอ้างอิงจากลักษณะทางกายภาพจริงของเส้นทางน้ำนะครับมันมีความคดเคี้ยวเยอะมากครับนี่เราจำลองให้เห็นนะครับตั้งแต่ต้นน้ำที่นครนายกผ่านปราจีนบุรีผ่านฉะเชิงเทราแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยครับต้นน้ำเนี่ยที่ผ่านฝั่งนครนายกท่านผู้ชมครับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปล่อยมาเนี่ยผ่านอำเภอองครักษ์ก่อนจะมาเจอกันที่จุดบรรจบนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเส้นทางคดเคี้ยวน้ำอีกเส้นหนึ่งก็คือน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีผ่านมาเจอกันที่จุดบรรจบปากน้ำโยธกาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีต้นน้ำเนี่ยไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับแม้จะมีความคดเคี้ยวแต่เป็นที่ราบสูงนะครับน้ำไหลเร็วครับแล้วก็มาเจอกันจุดนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือจากจุดบรรจบที่อำเภอบ้านสร้างกว่าจะไปถึงปากทางอ่าวไทยครับมันไกลมากและเส้นทางคดเคี้ยวมากประเด็นแรกเลยก็คือพื้นที่เป็นที่ราบครับระบายน้ำได้ช้า2เส้นทางมันคดเคี้ยวมีโอกาสที่น้ำมันจะแผ่ออกไปด้านข้างพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำและทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าตัวเมืองฉะเชิงเทราก่อนที่จะออกอ่าวไทยเนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วทั้งสิ้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแม่น้ำสาขาจากเส้นอื่นๆนะครับที่น้ำเนี่ยจะไหลรวมแม่น้ำบางปะกงยกตัวอย่างหนึ่งเส้นที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ครับก็คือน้ำที่ระบายมาจากคลองสียัดมีอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอยู่ตรงนี้ครับระบายน้ำผ่านอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามก่อนที่จะไหลรวมไปที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยการระบายน้ำไม่ง่ายครับดังนั้นพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่กำลังท่วมอยู่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจึงเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยด้วยกัน1ก็คือน้ำจากต้นน้ำที่ไหลลงมาด้านล่างครับ2ก็คือฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่อันนี้ช่วยไม่ได้เลยฝนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่เท่านั้น3ก็คือน้ำทะเลครับตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงเป็นอุปสรรคต่อการดันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงดันออกสู่อ่าวไทยและที่สำคัญท่านผู้ชมครับไม่เฉพาะการบริหารจัดการน้ำถ้าบริหารความรู้สึกนึกคิดของผู้คนท่านผู้ชมเห็นไหมครับปากน้ำบางปะกงที่ออกอ่าวไทยเนี่ยห่างจากสุวรรณภูมิแค่ประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นมันก็อาจจะเกิดคำถามกับคนในพื้นที่นะครับว่าทำไมการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่เร็วช้าไม่เท่ากันทำไมคนที่ฉะเชิงเทราจะต้องจมน้ำนานกว่าที่อื่น
1: ที่เราเปิดหัวกันเอาไว้อะค่ะว่าการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงมันไม่ง่ายมันมีข้อจำกัดแล้วก็อย่างที่คุณเจษฎาว่าไว้บริเวณปากน้ำการระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงจะผลักออกสู่อ่าวไทยเนี่ยค่ะระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงกับระดับน้ำในอ่าวไทยเนี่ยยังเท่าๆกันยังเสมอกันเพราะฉะนั้นการจะผลักดันน้ำออกมาที่อ่าวไทยก็ยังไม่ง่ายนะคะนี่คือระบบบางปะกงแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังบัญชาการน้ำด้วยตัวเองเข้าสู่วันที่8แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีบรรจุประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหลักๆเป็นการกำชับทุกส่วนราชการอยากให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและฝนที่จะตกลงมาเพิ่มนะคะระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมจะมีฝนตกลงมาเติมนายกบอกว่าเป็นช่วง10วันอันตรายแล้วก็เฝ้าระวังลากยาวไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกาดอย่าตกค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่8ค่ะโดยพบว่าหลายพื้นที่ตอนนี้คลี่คลายก็จริงแต่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ายังไม่สามารถระบายน้ำได้และขอให้ทั้ง2จังหวัดระดมกำลังแก้ไขปัญหาโดยเร็วรวมไปถึงจังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรียังกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วง10วันอันตรายก็คือลากยาวตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเติมเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่กาดอย่าตกค่ะ
2: ขอให้ตั้งการไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนและสุดท้ายในพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตมาและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูนะครับมันก็ยังมีงานที่จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คืองานเก็บกวาดนะครับภาษาพวกเราก็ใช้คำว่า big cleaning

0: วรกูลใช้เวลาหารือและสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนานกว่า1ชั่วโมงนะคะนายกย้ำเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทั้งการให้บริการยกรถที่จมน้ำท่วมและซ่อมแซมรถที่เสียหายค่ะส่วนเรื่องการเยียวยาฟื้นฟูให้กับประชาชนก็สั่งการให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆล่าสุดบอกว่าจ่ายเงินเยียวยาชุดแรกไปแล้วประมาณ600กว่าครัวเรือนและที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมคือที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะหลังจากการประชุมครม.เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมามีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่ามีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มเติมค่ะ
1: ฝนที่เราเจอช่วงนี้ 2-3 วันนี้เนี่ยเป็นแค่ออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับของจริงจะมาอีกทีก็คือ 10-13 ตุลาคมนี้ไม่เฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลหรือภาคตะวันตกของประเทศไทยครับหลังจากนั้นร่องฝนจะเริ่มขยับลงภาคใต้ทีนี้ก็จะต้องเตรียมรับมือกันอีกพื้นที่หนึ่งครับฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกหนักมากจนตัวเลขเนี่ยเข้าใกล้ระดับวิกฤต200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดราชบุรีครับวัดได้สูงสุด197มิลลิเมตรนะครับตามมาด้วยภาคใต้ตอนล่างอย่างปัตตานีครับ192มิลลิเมตรและนราธิวาส180มิลลิเมตรครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ฝนทะลุ100มิลทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นครศรีธรรมราชยะลากำแพงเพชรสุโขทัยชัยนาทรวมถึงกรุงเทพมหานครครับวัดได้107มิลลิเมตรสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับกรมอุตุและสธนชครับบอกว่าช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมมีมวลอากาศเย็นมาจากจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้เกิดการปะทะกันของสภาพอากาศนะครับทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนหนักถึงหนักมากสธนชประกาศเตือน34จังหวัดทั่วไทยครับให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับเพราะในขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่8ตุลาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับภาคใต้ฝนจะตกยาวไปจนถึง12ตุลาคมนี้จึงขอเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยเฉพาะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาสตูลระนองนราธิวาสและยะลาช่วง 6-7 ตุลาคมนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือขั้นสูงสุดแล้วก็เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันครับ
0: คำเตือนฝนตกหนักที่ออกมานั้นในความรู้สึกความรับรู้ของประชาชนคงจะไม่สามารถปล่อยผ่านได้อีกต่อไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในการรับมือกับฝนตกหนักแต่ยอมรับไม่กล้าพูดว่าน้ำท่วมหาดใหญ่จะไม่ซ้ำรอยปีที่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันแล้วเพื่อรับมือป้องกันน้ำท่วมหลังจากมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยเข้าไปรับกระสอบทรายซึ่งทางเทศบาลเมืองคอหงเปิดให้ประชาชนสามารถขอรับกระสอบทรายได้ฟรีให้ครอบครัวละ20กระสอบนะคะเพื่อเอาไปทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนชาวบ้านบอกว่าเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าค่ะทั้งการทำแนวกระสอบทรายการจัดหาสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในช่วงน้ำท่วมเตรียมเอาไว้แล้วและตอนนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศและคำประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกเลยก็คือกระสอบทรายเพราะบ้านมันจะมีน้ำที่ค่อนข้างจะแบบไหลลงมาจากเขาค่ะก็เลยต้องกันไว้ก่อนเพราะบ้านเราจะเป็นด่านแรกที่จะต้องรับน้ำ
3: ครับค่ะที่ผ่านมาที่บ้านเนี่ยน้ำผ่านระดับไหนกัน
2: น้ำมาไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าผ่านแบบไหลผ่านเลยใช่ไหลผ่านเลยก็เลยต้องกั้นทางน้ำเพราะว่าถ้าเกิดไม่กั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้าตัวบ้านเต็ม
1: ส่วนที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งเคยเจอน้ำท่วมสูงเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้เร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยป้องกันความเสียหายครับ
4: ว่าถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็พาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่า ปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะ

0: ันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดนะคะหารือกันถึงมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้าปี70เลยนายพิพัฒน์ระบุว่าไม่กล้าตอบว่าน้ำจะท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซ้ำรอยปีที่แล้วหรือไม่แต่ยืนยันถึงความพร้อมในการเตรียมรับมือโดยเฉพาะการหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วค่ะ
1: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
2: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่
0: นายพิพัฒน์ระบุค่ะว่าขณะนี้อนุมัติงบประมาณไปแล้วประมาณ800ล้านบาทในการซ่อมแซมคลองร.1 อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงนะคะและเชื่อว่าจะทันฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงค่ะ
3: ฝนใต้เนี่ยเน้นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับฝนกำลังจะมาน้ำท่วมเริ่มมีในหลายจุดด้วยกันครับแต่ที่วิกฤตตอนนี้ก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรับน้ำสองสายแบบเต็มๆทั้งจากฝั่งนครนายกและปราจีนบุรีครับโจทย์สำคัญก็คือการดันน้ำจากบางปะกงสู่อ่าวไทยมันทำได้ยากนะเวลานี้เราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับรายงานจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
4: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่ตำบลบางยางคุณผู้ชมครับตอนนี้ระดับน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีก10เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ก็คือการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่จะต้องไปพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่จะให้อพยพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับบางคนนะครับไม่ว่าจะเกลี้ยกล่อมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่ยอมออกจากบ้านครับ
5: ไม่มาไปย้ายไม้ไม่ค่ะเจนเลยอ๋อไม่ย้ายแล้วจ้ะน้ำตัดน้ำมาใช่เพราะว่าน้ำมันที่นี่ก็ไปไม่ลำบากไม่เดี๋ยวมันมีเรือกู้ภัยมีเรือกู้ภัยมาเอายายออกไปเดี๋ยวเอาเรือกู้ภัยมารับไม่ต้องกังวลใจ
6: แต่แม่เขาอยู่ได้แต่เรา
7: ไม่ได้ต้องเกิดต้องมีอะ
5: ไรเพราะว่าไฟไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้เครื่องออกซิเจนได้ด้วยเหรอเขาใช้เครื่องด้วยถ้าเอาเปิดเดี๋ยวกู้ภัยเข้ามาน
4: ายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวหญิงสูงอายุ87ปีครับซึ่งเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงตาบอดทั้งสองข้างและก็ต้องใช้ออกซิเจนตลอดนะครับในการใช้ชีวิตครับเขาพยายามที่จะเจรจาคุณผู้ชมให้อพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยหรือว่าศูนย์พักพิงครับหลังจากระดับน้ำท่วมในหมู่บ้านบางไทรหมู่ที่4ตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องครับภายในตัวบ้านของหญิงอายุ87ปีที่เธออยู่เนี่ยคือบริเวณชั้น2แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้าไปเจรจาคุณผู้ชมครับซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมที่ชั้น2เนี่ยถึงระดับหัวเข่าแล้วนะครับจนคนในบ้านต้องสวมรองเท้าบูทในการใช้ชีวิตครับซึ่งการเกลี้ยกล่อมในวันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมครั้งที่4แต่เจ้าหน้าที่เจรจาเนี่ยพยายามก็ไม่เป็นผลครับไม่ยอมออกจากบ้านครับหญิงอายุ87ปีบอกว่าจะไม่อพยพไปไหนหากยังมีชีวิตอยู่ครับเช่นเดียวกับลูกสาวบอกว่าเดิมคิดจะอพยพแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับนายชัยชนะนวลสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางบอกว่าเคสนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับของการเข้าช่วยเหลือประชาชนและเป็นความยากลำบากของการเจรจาให้ประชาชนเนี่ยออกจากบ้านครับซึ่งในตำบลบางยางมีชาวบ้านกลุ่มเปราะบางที่ไม่ออกจากบ้านเป็นจำนวนมากครับจะเปลี่ยนใจเนี่ยก็ต่อเมื่อระดับน้ำ

0: ท่วมสูงขึ้นคุณผู้ชมจนไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้นะครับถึงจะยอมอพยพโดยกลุ่มเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่กังวลมากครับเพราะว่าหากเกิดเหตุในช่วงเวลากลางคืนการเข้าไปช่วยเหลืออาจจะล่าช้านะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเมื่อน้ำท่วมเนี่ยก็สัตว์มีพิษก็มากับน้ำแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่ถูกงูเห่ากัดด้วยครับ
1: รอบที่4แล้วครับผมมาเจรจาเองอ่ะ3รอบแล้วตั้งแต่น้ำขึ้นใหม่ๆครับเพราะว่าแกใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยผมเป็นคนซื้อให้แกเองอ่ะเพราะว่าลูกแกก็ไม่มีตังค์ไปเจอผมที่ตลาดบอกลูกแม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผมก็เอาตังค์ผมบอกให้ซื้อเครื่องช่วยหายใจไปช่วยแกเลยครับ
2: แต่คุยแล้วสุดท้ายก็ไม่ยอมไปอยู่ดี
1: ไม่ยอมไปก็แกบอกไปมีทางเดียวคือตายถึงจะไป แกพูดอย่างนี้ผมว่า
2: ไม่รู้จะทำ
1: ยังไงจะทำไงนะครับ
2: แต่มันก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งของเจ้าที่เพราะเราก็ต้องเอาวง
1: ใช่ใช่
2: เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับครับเป็นห่วงหลายบ้านเลยครับยังมีอย่างนี้อีกหลายเคสครับครับเมื่อเช้านี้ก็มีไปส่งเคสหนึ่งก็งูเห่ากัดมันเป็นอย่างเงี้ยครับบ้านพอบ้านตีน้ำเนี่ยจะมีตะขาบคืนก่อนตะขาบเมื่อเช้าไม่งูเห่า
0: คุณผู้ชมครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าระหว่างทางที่ทีมข่าวเนี่ยนะครับขอติดเรือนะครับเพื่อที่จะไปเจรจากับบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมระหว่างทางเนี่ยนะครับเรือของเจ้าหน้าที่เกิดดับกลางทางครับผู้ชมเจ้าหน้าที่พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะทําให้เรือเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ครับท้ายที่สุดตัดสินใจคุณผู้ชมต้องพายเรือกลับไปที่อบต.บางยางนะครับซึ่งถือว่าต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและก็มีความเสี่ยงเวลาเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับตำบลบางยางปัจจุบันมี13หมู่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วนะครับคือ13หมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมทั้งหมดมีประชาชนนะครับ 1,200 ครัวเรือน 3,000 คนได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่น้ำท่วมสูงสุดนั้นระดับน้ำสูงกว่า3เมตรครับส่วนที่อำเภอบ้านสร้างคุณผู้ชมน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่องครับทำให้โรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวถูกน้ำท่วมสูงขึ้นนะครับจนใกล้จะถึงอาคารชั้น2นะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่กับทหารต้องตัดสินใจช่วยกันอพยพประชาชนที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและก็เด็กออกจากพื้นที่ครับซึ่งต้องบอกว่าการเคลื่อนย้ายประชาชนเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมสูงและก็เส้นทางถูกตัดขาดกับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือนำประชาชนออกจากศูนย์พักพิงก่อนที่จะต่อขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงที่ใหม่นะครับก็คือที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งห่างจากจุดเดิมคุณผู้ชม40กิโลเมตรครับนายกอบจ.ปราจีนบุรีบอกว่าสามารถที่จะอพยพประชาชนออกจากศูนย์นี้ได้แล้วนะครับประมาณ100คนครับส่วนน้ำในบ้านสร้างคุณผู้ชมได้รับผลกระทบครอบคลุมนะครับ9ตำบล88หมู่บ้านหรือว่าทั้งหมดของพื้นที่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะครับแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่โซนเหนือเนี่ยฝั่งด้านบนจะเริ่มทรงตัวแต่มวลน้ำที่ด้านบนทรงตัวแล้วก็ลดลงเนี่ยครับกลับไหลลงมารวมกันนะครับที่นี่คุณผู้ชมแล้วก็ที่บ้านสร้างก็ติดกับนครนายกอีกครับโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบางปลาร้าบางขามบางแตนบางยางและก็บางเตยครับส่งผลให้ที่นี่น้ำท่วมสูงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราใช้โดรนนะครับบินสำรวจในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับว่าพื้นที่เนี่ยแทบจะกลายเป็นทะเลน้ำจืดไปแล้วครับเพราะว่าพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับนับแสนไร่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการเดินทางเข้าออกที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะถูกตัดขาดแล้วเพราะบางชุมชนถนนพังนะครับต้องใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ประชาชนเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบไปอีกนานเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดการณ์ว่ากว่าระดับน้ำจะลดลงเนี่ยครับน่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2อาทิตย์ครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนกรครับ
4: ที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจุดนั้นก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำนะคะเพราะว่านั่นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นมรดกโลกด้วยนะคะมีวัดมีโบราณสถานแล้วก็เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเป็นชุมชนเวลานี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณน้ำบางส่วนมันเริ่มล้นไหลเข้าท่วมถนนอู่ทองก็คือถนนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความกังวลคุณถนนชัยคุณสิงห์ค่ะรายงานสดเข้ามาตอนนี้ชาวบ้านประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะ

0: ุณวิสาคุณเจษดาครับประชาชนในพื้นที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยายังไม่วางใจกับสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเนื่องจากมวลน้ำยังคงปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและแม้เหตุการณ์น้ำทะลักเข้าท่วมในพื้นที่เขตเมืองจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังกับสถานการณ์ยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องประเมินและเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงขณะเดียวกันหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างครับบ้านเรือนและเส้นทางการจราจรหลายแห่งได้รับผลกระทบนะครับขณะที่บริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาถนนอู่ทองฝั่งพระเจดีศรีสุริโยไทยนะครับพบว่ามีระดับน้ำสูงไหลเชี่ยวครับและเอ่อร้นเข้าท่วมผิวถนนแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยาระบุนะครับว่าระดับน้ำยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายและเบรีเออร์มาเสริมคันกั้นน้ำเพื่อปิดช่องว่างแนวคันกั้นน้ำตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำครับโดยเฉพาะพื้นที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชั้นในนะครับเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีทั้งเขตพื้นที่ชุมชนศูนย์กลางประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและมรดกโลกของไทยครับ
1: เรื่อยๆค่ะก็ทำแนวป้องกันกันอยู่เทศบาลสั่งทำแนวป้องกันตั้งแต่วันที่25กันยามาทำมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ดูแลชาวบ้านรอบนอกด้วยค่ะแล้วก็วัดด้วยจ้ะ
2: เราเสริมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
1: 25กันยาจ้ะ
2: แล้วระดับน้ำมันเป็นยังไง
1: ก็จะขึ้นประมาณ10เซนบ้างแล้วก็มันก็จะมากกว่าอีก
2: นี่ถือว่าเป็นสถานการณ์เริ่มต้น
1: เรื่อยๆใช่ค่ะใช่
0: ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะครับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้เกณฑ์กำลังพลนักศึกษาวิชาทหารบางส่วนนะครับมาช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อขนย้ายไปแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงนำไปใช้เสริมแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับซึ่งสามารถเร่งดำเนินการได้มากกว่าวันละ 5,000 ลูกนะครับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนหัวแหลมอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐจะบริหารจัดการน้ำได้ครับไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่เกาะเมืองนะครับแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจหากน้ำทะลักก็จะกระทบเป็นวงกว้างครับ
3: เราดูประเมินจากน้ำฝั่งนู้นถ้ามันชิดถนนมากอะสมมุติถ้ามันชิดถนนแล้วเขากั้นคันดินปุ๊บเราต้องเตรียมการแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขายังไม่มีคันดินหรืออะไรเงี้ยกับฝนยังไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องเตรียมการมากแต่ถ้าเขาเริ่มทำคันดินเมื่อไหร่นะนั่นคือต้องเตรียมการเพราะประมาณปีไหนนะ65ที่น้ำไม่เยอะใช่ไหม62หรือ65อะไรนั่นแหละนั่นแหละน้ำเยอะมากเขาทำคันดินปุ๊บเราก็ระแวงแล้วทีนี้
2: แล้วโรงพยาบาลในเมือง
3: แน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ฝั่งนี้โรงพยาบาลร้านขายของอะไรก็อยู่ฝั่งนี้หมด
2: ยังเชื่อมั่นว่าไอ้ภาครัฐคงไม่ได้ของเข้ามาหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
3: น่าจะค่ะ
0: วันนี้เขื่อนเข้าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาครับยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำด้านเหนือเขื่อนครับและเตรียมรองรับฝนที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับขณะเดียวกันยังต้องจับตาปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักครับที่จะไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักจะไหลมาลงตามมาแม่น้ำป่าสักนะครับก่อนที่จะลงเขื่อนพระราม6ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นะครับโดยคาดการณ์นะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรครับจากนั้นน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องบริหารจัดการปริมาณน้ำทั้ง2ลุ่มน้ำควบคู่กันครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม16อำเภอนะครับ205ตำบล 1,338 หมู่บ้านครับ63ชุมชนประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า 59,633 ครัวเรือนครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับแม้ปริมาณ

0: การน้ำในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจะยังไม่ล้นเข้าท่วมในพื้นที่เขตเมืองนะครับแต่ในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดพระนครศรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งบริหารจัดการน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
1: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขยับลงมาตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยนะครับที่ปทุมธานีตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นนะครับปัจจัยหลักๆที่ทำให้น้ำเพิ่มก็คือฝนที่ตกลงมาครับคนที่อยู่ในพื้นที่เจอกับฝนเจอกับน้ำทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนน้ำเดิมที่อยู่ในคลองรังสิตครับตอนนี้จะผันออกเจ้าพระยาก็ยากจะไปทางฝั่งนครนายกฝั่งตะวันออกก็ลำบากดังนั้นพื้นที่คลองรังสิตยังหวั่นๆอยู่เหมือนเดิมเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณคำคุณโยมนาถครับ
3: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับในพื้นที่รังสิตและอำเภอลำลูกกายังถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะครับในหลายชุมชนยังเจอภาวะน้ำท่วมขังอยู่ฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงเที่ยงและต่อเนื่องนาน3ชั่วโมงนั้นทำให้พื้นที่นั้นยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังและมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับนายกเทศมนตรีนครรังสิตนั้นก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเหมือนเกือบที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหากเปรียบเทียบในช่วงน้ำท่วมในวันแรกๆครับจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายที่ผ่านมาและตกต่อเนื่องนาน3ชั่วโมงทำให้ในพื้นที่ครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5-10เซนติเมตรคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับเป็นทางรับน้ำสำคัญของชุมชนรังสิตแต่เมื่อระดับน้ำในคลองสูงการระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนลงคลองก็ทำได้ช้าตามไปด้วยแม้เจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนและเร่งสูบน้ำออกจากทางสัญจรแล้วก็ตามแต่ระดับน้ำในคลองที่สูงอยู่ทำให้การระบายน้ำทำได้อย่างจำกัดครับอย่างเช่นชุมชนมิตรสัมพันธ์ซอยรังสิตนครนายก9ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมขังนานถึง12วันแล้วก่อนหน้านี้ระดับน้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่หลังจากเจอฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ 30-40 เซนติเมตรเมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้อยู่อาศัยกันเป็นบ้านลักษณะบ้านชั้นเดียวนะครับฝนที่ตกลงมาจึงสร้างความกังวลต่อชาวชุมชนไม่น้อยเช่นหญิงคนนี้เธอเพิ่งคลอดลูกได้เพียง25วันมีความกังวลว่าหากฝนตกลงมาเพิ่มน้ำในพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบอีกอาจจะทำให้ระดับน้ำสูงจนต้องอพยพครับ
4: ไปยากก็เลยอยู่นี่แหละถ้ามันท่วมมาจริงๆก็ต้องไป
5: แต่ยังพอ
4: ท่วมหนักๆจ้ะ
5: แต่น้ำเน่าเป็นไงบ้าง
4: โหยนอนไม่ค่อยหลับเน่าเหม็นแรกๆมันก็ใสอยู่อันนี้มันยังไม่ดำเลยนี่ฝนมันตก
5: จะช่วงที่ขึ้นน้ำนี่มีฝนดำ
4: จ้ะดำเน่าเหม็น
3: อีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือน้ำที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและเน่าเสียนอกจากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วชาวบ้านยังกังวลเรื่องโรคที่มากับน้ำสิ่งของจำเป็นที่สุดในขณะนี้คือรองเท้าบูทกันน้ำและยาทากันน้ำกัดเท้าเพราะบางครอบครัวนะครับก็ต้องการเป็นอย่างมากครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเงินเพียงพอในการออกไปซื้อรวมถึงการหาซื้อนั้นค่อนข้างจะยากครับในพื้นที
6: ่มากบางคนก็สูดดมเด็กเท้าเปื่อยขาเปื่อยจริงๆเราอยากได้รองเท้าบูทอย่างคือบางบ้านก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อไงคะประมาณนั้นเพราะออกไปทำมาหากินไม่ได้ค่ะประมาณนั้นก็คือตอนนี้คือเราอยากได้ยานะคะก็ยาทั่วๆไปอะค่ะที่หน่วยงานจะสามารถเอามาให้ได้ยาพาราแก้ปวดเท้าน้ำกัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยานี่สำคัญ
3: ส่วนถนนรังสิตนครนายกช่วงทางก่อนทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์คฝั่งขาออกก่อนข้ามสะพานข้ามคลอง1ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรนะครับรถจักรยานยนต์หลายคันต้องจอดพักริมทางขณะที่รถขนาดเล็กบางคันเครื่องยนต์ดับลงไปหลังขับฝ่าน้ำท่วมอยู่บริเวณตรงนี้ขณะนี้นะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่รถยังสัญจรได้เพียง2ช่องทางขวาสุดนะครับและหากมีฝนตกเพิ่มระดับน้ำอาจสูงขึ้นอีกครับเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงคลองรังสิตแต่ระดับน้ำในคลองที่สูงอยู่และเต็มตลิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ค่อนข้างช้านายกเทศมนตรีนครรังสิตยอมรับว่าในพื้นที่ขณะนี้ไม่สามารถรองรับน้ำที่จะเติมเข้ามาเพิ่มได้ทั้งน้ำ

0: นและน้ำเหนือที่อาจจะไหลเข้ามาสมทบยังต้องเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดครับ
1: รังสิตเนี่ยคงไม่สามารถที่จะรองรับน้ำอะไรได้มากนะครับดังนั้นการผันน้ำเนี่ยจากพื้นที่อื่นๆนอกจังหวัดเองหรือต่างๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลำพังเองเนี่ยนะฮะการที่เรารับน้ำจากในจังหวัดเองเนี่ยณเวลานี้ก็หนักแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยบริเวณโดยรอบของนครรังสิตเนี่ยก็ท่วมหมดประสบปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอคลองหลวงธัญญาลำลูกกานะครับแล้วก็ทุกอำเภอเนี่ยต้องสูบมาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทั้งหมดนะฮะก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้น
0: สำหรับการจราจรบนถนนรังสิตนครนายกขาออกควรหลีกเลี่ยงนะครับหากไม่จำเป็นแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเผื่อเวลาเพราะขณะนี้มีรายงานสภาพการจราจรจากสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ท้ายแถวสะสมประมาณ 7-8 กิโลเมตรถนนพหลโยธินเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตท้ายแถวสะสมอยู่ที่บริเวณฐานทัพอากาศดอนเมืองครับฝั่งถนนรังสิตปทุมธานีอยู่ที่บริเวณตรงแยกวัดท่าเสด็จบริเวณถนน345จะสะสมอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์ซ่อมสร้างครับครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับก็อย่างภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่จนทำให้ระดับน้ำบนถนนรังสิตนครนายกบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนั้นเริ่มลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงสามารถที่จะเปิดช่องทางสัญจรให้กับทางรถยนต์เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่รถจักรยานยนต์ยังควรต้องใช้ช่องทางขวาสุดเท่านั้นเพราะว่าเลนที่2ช่องทางที่2ยังมีระดับน้ำที่ท่วมขังลึกอยู่ครับนี่เป็นสภาพของการจราจรบางส่วนนะครับในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยเช่นกันทั้งหมดที่รายงานมาสะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่รังสิตขณะนี้ไม่พร้อมที่จะรับน้ำเพิ่มเติมครับ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมดูนะครับจุดที่คุณคำคุณยืนอยู่เนี่ยจุดยุทธศาสตร์เลยนะเราจะเห็นว่าพื้นที่ปทุมธานีรังสิตตอนนี้อ่อนไหวมากๆครับน้ำยังท่วมขังอยู่ฝนตกนิดเดียวเนี่ยน้ำท่วมเลย
3: เมื่อสักครู่นี้คุณคำคุณไปสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะคะที่บอกเล่าถึงความรู้สึก บอกว่าน้ำท่วมนานตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรานึกภาพออกเลยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องอยู่กับน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยใช้ชีวิตยากลำบากขนาดไหนเช่นเดียวกันพอขยับมาดูในพื้นที่ตอนในของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้หลายจุดเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่ว่าบางพื้นที่น้ำยังท่วมสูงค่ะในเขตหนองจอกมีหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 3,000 หลังถูกน้ำท่วมขังแช่นานต่อเนื่องแบบนี้มาหลายวันแล้วบางจุดเนี่ยตอนที่น้ำสูงมากๆระดับน้ำสูงถึงระดับเอวอะค่ะลูกบ้านมากกว่า 10,000 คนพวกเขาบอกว่าต้องทนอยู่ในสภาพนี้มานานเกิน1สัปดาห์แล้วติดตามจากรายงานค่ะ
4: เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระดมกันเข้ามาในหมู่บ้านฟลอราวิลล์พาร์คซิตี้เขตหนองจอกเพราะสภาพที่เห็นไม่ใช่คลองนี่คือถนนเข้าออกหมู่บ้านที่มีน้ำเต็มทุกอนูบ้านที่สร้างติดกันในโครงการกว่า 3,000 หลังคาเรือนมีประชากรกว่า 10,000 คนแม้ที่นี่ยังมีไฟฟ้าประปาที่ใช้การได้และตัวบ้านพ้นระดับน้ำแต่พวกเขาถูกตัดขาดทางเข้าออกซึ่งวิธีการเดียวคือรถกระบะยกสูงของจิตอาสาและรถหกล้อของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่ม
5: จริงๆของมันก็น่าจะอยู่ได้แค่อีกประมาณสัก 4-5 วันแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี
6: ้อาทิตย์นึงแล้ว
5: ใช่อย่างของพวกแบบเครื่องปรุงรสอะไรพวกนี้มันก็เริ่มหมด
6: ไม่หรอ
5: ใช่
6: มีอะไรหมดไปแล้วฮะ
5: กระเทียมอย่างเงี้ยซอสฝาเขียวอย่างเงี้ย
6: ก็ออกไปซื้อได้
5: ออกไปซื้อได้แต่ว่ามันก็ลำบากเพราะว่าเราไม่ได้มีรถเอง
6: ข้าวสารนะฮะ
5: ข้าวสารก็ตอนนี้ก็น่าจะได้อีกสักประมาณ5วัน
7: น้ำสาหัสตั้งแต่25แล้วค่ะน้ำไม่ลงเลย
8: ครับท่านขอบคุณมากๆเลยพี่ขอบคุณครับ
6: แต่เราก็ต้องรีบกลับมาให้ทัน2ทุ่ม
8: ผมไม่กลับแล้วผมอยู่คอนโดแล้ววันน
6: ี้ครับครับ
4: ที่ตั้งของหมู่บ้านมีคลองแยกอุตภาวผ่ากลางปริมาณฝนและน้ำเหนือที่ตกลงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนทำให้น้ำหลากจากทิศเหนือตั้งแต่รังสิตผ่านคลองแสนแสบคลองอุตภาวและคลองบึงขวางจึงไปเพิ่มระดับน้ำในคลองแยกอุตภาวซึ่งเป็นคลองขนาดเล็กผ่ากลางหมู่บ้านผู้อำนวยการเขตหนองจอกที่กำลังนั่งรถช่วยเหลือชาวบ้านบอกว่าต้องเร่งดันน้ำให้กลับสู่ระบบคลองโดยเร็วที่สุดแต่ปัญหาคือคลองทุกสายที่ล้อมหมู่บ้านยังมีปริมาณมาก
9: ซึ่งคลองอุต

0: ะเพราเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับคลองมะขามมันเป็นตัววายเพื่อลงออกคลองลำปะทิวครับผมถ้าคลองลำปะทิวน้ำลดตรงนี้ลดแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้แหละรันเครื่องเต็มที่เลยว่ามันจะลดได้มากน้อยแค่ไหน
1: ทิวเนี่ยสุดท้ายแล้วทางน้ำมันไปออกประเวศ
0: คลองใช่ๆคลองประเวศบุรีรัมย์ใช่ๆๆใช่ครับใช่ครับของประเวศ
1: ตาน้ำยังเต็มอยู่ในพื้นที่ไหมครับหรือว่า
0: ตอนนี้ยังลดลงได้นิดนึง
1: ครับ
2: บ้านหลังนี้อยู่กัน6คนแต่4ใน6คนเป็นผู้ป่วยพวกเขาเป็นผู้เช่าไม่มีรถเข้าออกหมู่บ้านสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาคือยารักษาเกี่ยวกับโรคความดันและเบาหวานจากสิทธิบัตรทองหมดไปแล้วกว่า3วันไม่สามารถออกไปติดต่อรับยาได้จึงอยากให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงส่วนหลานสาวอายุ10ปีทุกเย็นจะออกขี่จักรยานขายขนมเป็นรายได้วันละ200ถึง300บาทแบ่งเบาครอบครัวที่มีเพียงตากับยายเมื่อน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านแบบนี้กว่า10วันเท่ากับว่าเด็กหญิงคนนี้ขาดรายได้ให้ตัวเองไปแล้วกว่า 3,000 บาท
3: เล่นน้ำสนุก
4: ไปบาทไปรับยาที่ไหนคร
5: ับ กดโนดตรงลาดกระบังที่ก่อนรับที่นี่เลยจะเขาบอกว่าสิทธิ์เต็ม
4: ครับ
5: ผมอยากจะได้ยาไม่ต้องใช้สิทธิ์ได้มั้ย
4: ฮะ
5: อยากได้อย่างเงี้ย
4: ฮะเป็นยาเบาหวาน
5: เบาหวานความดัน
4: หมดมากี่วันแล้วคร
5: ับ3วันแล้ว
4: หมดมา3วันแล้ว
5: ผมแจ้งเขาไปเขาก็เฉย
4: แจ้งใครครับ
5: แจ้งไอ้คนที่เอาข้าวมาให
2: ้ผ่านมากว่า10วันน้ำลดระดับลงไปแค่1ฝ่ามือนี่คือสภาพของหมู่บ้านขนาดใหญ่ตอนนี้หลายหน่วยงานรัฐระดมกันเข้าไปช่วยซึ่งสภาพการแช่น้ำนานทำให้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและคาดว่าอีก1สัปดาห์จะกู้สภาพหมู่บ้านฟลอราวิลล์พาร์คซิตี้ได้ภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
6: หนองจอกอยู่ตอนบนของกรุงเทพมหานครครับขยับลงมาแถวย่านบางกะปิวันนี้เขตเขาประกาศเตือนเลยอย่าพึ่งเอาของลงจากที่สูง คนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนร่วมสร้างครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยอยู่มานานนานกว่า45ปีแล้วนะครับปรากฏว่าน้ำเดิมเนี่ยเพิ่งแห้งไปท่านผู้ชมชาวบ้านเพิ่งจะเก็บของเข้าบ้านเอาขยะมากองริมถนนนะครับน้ำท่วมก็ลำบากน้ำลดเนี่ยลำบากกว่าและถ้าน้ำจะท่วมซ้ำอีกครั้งเขาบอกปล่อยจมเลยครับสุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้ติดตามชีวิตของพวกเขากับคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
7: มีฝนตกตลอดเวลาระหว่างที่ทีมข่าวสำรวจชุมชนร่วมกันสร้างลาดพร้าว101แยก40ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าที่นี่จะถูกน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งหรือไม
8: ่ก็คือไม่เคยท่วมแบบทางนี้เลย
9: ไม่เคยเลย
8: ทางนี้จะหายแค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้น
9: ผมว่าบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวนะ
7: ในวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวบ้านชุมชนร่วมกันสร้างเนี่ยออกมาเคลียร์ขยะนะครับหลังจากน้ำลดสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่รับรู้นอกจากภาพที่เห็นเนี่ยคือกลิ่นนะฮะตรงนี้เนี่ยคือกลิ่นขยะที่มากับน้ำเน่าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสุดจะทนจริงๆและชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างนี้กันไปอีกสักพักก็จนกว่าจะเคลียร์เสร็จตลอดทั้งวันชาวบ้านยังคงทำความสะอาดของใช้และบ้านของตัวเองท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาทรัพย์สินที่เสียหายกลายเป็นกองขยะสูงท่วมหัวอยู่ท้ายชุมชนแม้มีรถบรรทุกจากทหารกทม.และสำนักงานปภ.ทยอยเข้ามานำขยะออกไปแต่ปริมาณดูเหมือนจะไม่ลดลงซากรถหลายคันที่จมน้ำอยู่ท้ายชุมชนยังจอดอยู่ที่เดิมเจ้าของยังนำรถยกมาขนออกไปไม่ได้เพราะต้องรอให้กองขยะกองโตที่ปิดทางถูกจัดการก่อน
10: มันจะไล
7: ่หญิงคนนี้บ้านอยู่ติดปากซอยหมู่บ้านเธอบอกกับทีมข่าวว่าอยู่ที่นี่มา45ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบครั้งนี้มาก่อน
10: ก็นึกว่ามันไม่ท่วมแป๊บเดียวลูกสาวบอกว่าแม่ขึ้นชั้น2แล้วจะขึ้นชั้น2แล้วยายก็หนีขึ้นข้างบนทีนี้ก็รถลูกชายพังเหลืออีก2ปีหมดไปหมดเลย
7: สัปดาห์ที่แล้วลูกหลานของเธอต้องเดินฝ่าน้ำสูงเกือบ1เมตรออกจากบ้านไปหาอาหารระดับน้ำสูงจนทำให้รถของลูกชายที่ใช้ทำงานต้องจมอยู่ใต้น้ำทีมข่าวพบกับชาวบ้านซึ่งเป็นช่างก่อสร้างเขาพาทีมข่าวสำรวจความเสียหายภายในบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์3คันจมอยู่ใต้น้ำพังเสียหาย
11: มันพังอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอ๋อ
12: เพราะจมน้ำจะมาถึง
11: ตรงนี้
12: ตู้เย็นพวกนี้จมน้ำหมด
13: เอาเงินเยียวยานี่
3: เขาไม่รวมเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยของตกแต่งไหมถ้าเป็นพวกประตูโครงสร้างอันนี้

0: แล้วก็ต้องประชาชนต้องแบกภาระใช่ไหมครับ
1: ครับมันก็ไม่สบายใจอยู่ดี
0: ก็ต้องซื้อใหม่ก็ต้องหาเงินมาซื้อใหม่
2: ป้าสวัสดีครับชาวบ้านคนนี้บอกว่าเธอไม่มีคำพูดใดที่จะบอกถึงเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ได้ส่วนสามีของเธอยังคงต้องให้พักที่โรงพยาบาลจนกว่าระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านจะใช้การได้ตามปกติ
3: มันพูดไม่ออกมันไม่เคยอ่ะแค่ว่าเราเก็บของขึ้นสูงแล้วว่าปลอดภัยแล้วใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็ไม่นึกว่ามันจะขึงเกือบจะถึงชั้นขอใช้ไฟบ้านนี้ค่ะบ้านป้าไม่มีไฟ
2: ระหว่างสำรวจชุมชนธนพลเพชรมะลิประธานชุมชนร่วมกันสร้างบอกว่าลักษณะทางกายภาพของที่นี่เป็นเหมือนแอ่งกระทะมีคลองลำพังพวยที่รับน้ำจากคลองบึงกลุ่มและคลองแสนแสบชาวบ้านที่ทีมข่าวได้พบยอมรับว่าหากมีน้ำท่วมซ้ำอาจต้องจำใจปล่อยให้จมภูวเดชฉัตรวิวาพรไทย PBS รายงาน
5: ในบางพื้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะชุมชนและชีวิตของผู้คนเท่านั้นนะคะอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้ำท่วมส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสวนมะม่วงนะคะหลายแห่งน้ำท่วมนานกว่า10วันแม้ว่าน้ำจะลดลงไปแล้วแต่ว่าต้นมะม่วงก็อาจจะไม่รอดค่ะชาวสวนมะม่วงในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุยน้ำเข้าไปเก็บผลมะม่วงค่ะแม้จะเสี่ยงอันตรายแต่ว่ามะม่วงถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันชาวสวนเขาบอกถ้าปล่อยทิ้งไว้นานผลมันอาจจะเน่าเสียก็เลยตัดสินใจเข้าไปเก็บผลผลิตเอามาขายในราคาถูกเพื่อจะได้ทุนคืนขึ้นมาบ้าง
6: น้ำไปมันขายไม่ได้มันเข้าเนื้อค่ะ
7: คร
6: ับ ทิ้งหมดเลย
7: เก็บไปขายอย่างนี้ได้ราคาปกติไหมหรือว่าราคาตก
6: ตกมากค่ะราคาปกติก็อยู่ประมาณถ้าคัดเลี่ยมก็อยู่ประมาณ40ถ้าเลี่ยมถ้าลายก็30บาทค่ะมันมีหลายราคาค่ะ
7: ปกก็ต้องยอมเหรอ
6: ยอมค่ะดีฝ่าทิ้ง
8: ท่านผู้ชมครับชาวสวนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับปกติต้นมะม่วงจะทนน้ำได้ประมาณ 10-15 วันครับแต่ตอนนี้มันจมน้ำมาแล้ว10วันจะเสี่ยงไหมล่ะหลายคนบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องตัดต้นเก่าออกครับแล้วก็ปลูกกันใหม่กว่าต้นจะโตแล้วก็เก็บผลมะม่วงได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 4-5 ปีครับ
9: ผมก็สู้มา54กับ56ก็สู้กลับมาก็กลับมาฟื้นตัวไปสร้างรายได้ได้กับการปลูกมะม่วง3ปีหรือ2ปีเราจะปลูกไป4ปีเราจะไม่ได้ผลผลิตก็ถามว่าถ้าเกิดท่วมไอ้เงินเม็ดเงินที่เราลงทุนกับไปปลูกมะม่วงปรับพื้นที่เป็นล้านนะครับ
5: นอกจากสวนมะม่วงค่ะยังมีนาข้าวและบ่อกุ้งเสียหายไม่ต่างกันนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเล่าบอกว่าเงินหลักล้านของเขาหายไปในพริบตาเพราะว่าหลังน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนกุ้งที่กำลังจะจับขายช็อกตายแล้วก็ไหลออกนอกบ่อไปเลยโดยที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะ
10: ยามันเข้าถึงประชาชนมันก็มันกว่าจะถึงประชาชนมันก็ได้น้อยมากยากมากก็ความหวังก็ไม่รู้จะพอมีหวังได้หรือเปล่าจากเงินยานะ
8: ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติและมูลนิธิไทย PBS นะครับลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกือบ100หลังคาเรือนครับพื้นที่นี้อยู่ในตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตนะครับบางเส้นทางเนี่ยน้ำยังท่วมขังครับเข้าออกชุมชนยากลำบากการซื้อหาสินค้าก็ยากตามไปด้วยครับ
11: ตั้งมูลนิธิไทยพีบีเอสขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำภารกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนองตอบนโยบายขององค์กรอย่างดีนะฮะแล้วก็ทำมาตลอดตั้งแต่มีมูลนิธินะครับก็เนี่ยก็ไปทุกที่เท่าที่จะไปได้
12: ผมแล้วก็มีวันนี้ที่มีไทย PBS มาช่วยผมขอขอบพระคุณมากๆเลยครับผมที่มาในวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงและขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่มีส่วนร่วมมาทุกท่านนะครับครับ
5: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังถือว่าวิกฤตนะคะมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบมากถึง11อำเภอและยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่จะมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางปะกงด้วยวันพรุ่งนี้ค่ะรายการสถานีประชาชนสัญจรจะเดินทางไปเกาะติดสถานการณ์หลังน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะจะถ่ายทอดสดมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในเวลา 14:00 นคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นต่างๆที่จะร่วมพูดคุย

0: คุยแนวทางการช่วยเหลือและเสียงสะท้อนของผู้ประสบภัยกันได้นะคะในรายการสถานีประชาชน 14:05 ค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินเบื้องต้นนะครับตอนนี้มีพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้ว 1.7 ล้านไร่ครับเฉพาะสวนทุเรียนเนี่ยเสียหายหนักครับมากถึง 39,000 ไร่นะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้ก็คือภาคการท่องเที่ยวครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับแต่เขาก็กังวลช่วง 1-7 ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันชาติจีนที่เราจะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงวันหยุดวันชาติจีนนะครับ 1-7 ตุลาคมเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวไทยครับในการรับนักท่องเที่ยวจีนแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ครับอยากจะดึงนักท่องเที่ยวจีนในช่วง Golden Week 250,000 คนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับประเมินว่าน้ำท่วมสร้างความกังวลต่อการท่องเที่ยวในบางพื้นที่นะครับแต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเที่ยวบินล่าช้าแล้วก็สัมภาระตกค้างของบินไทยแต่ตอนนี้คลี่คลายได้แล้วครับขณะที่การจองล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนตลาดยุโรปสหรัฐและตะวันออกกลางครับตอนนี้ฟื้นตัวได้ดีขณะที่ตลาดระยะใกล้ยังมีความผันผวนจากความกังวลเรื่องค่าเงินบาทและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับตอนนี้ททยังมั่นใจครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้จะเป็นไปตามเป้าตั้งเอาไว้ที่ 2.7 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 7% ครับ
2: เพราะตลาดระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องของค่าเงินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินคือเดินทางในระยะใกล้เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยประเด็นของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็อาจจะมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่ก็อย่างเช่นตลาดมาเลเซียนะคะตลาดมาเลเซียเรายังมีความท้าทายที่ตัวเลขยังนักท่องเที่ยวยังติดลบอยู่แต่ว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายเราจะมีการจัดกิจกรรมงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือพยุหยาตรานะคะเรื่องของลอยกระทงเรื่องของงานวิจิตรเจ้าพระยาที่จัดนอกจากพื้นที่เจ้าพระยาแล้วเรายังจัดทั้งในเมืองหลักและเมืองรองของประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของเคาท์ดาวน์และตอนนี้เองเนี่ยค่ะจะมีอีก2งานหลักที่เราต้องการเน้นแล้วก็กระชับพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือดิวาลีที่จะเกิดขึ้นสำหรับตลาดอินเดียแล้วก็ในส่วนของโกลเด้นวีคในช่วงนี้ของตลาดจีนนะคะก็ทำให้เห็นแดนบวกของตลาดจีนเนี่ยตอนนี้บวกไปที่เกือบประมาณสัก 17-18%
0: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าน้ำท่วมส่งผลกระทบรุนแรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ได้รับผลกระทบและมีอิทธิพลมาจากน้ำทะเลหนุนสูงนะคะส่งผลให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีได้รับผลกระทบค่ะก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์หรืออาจจะถึง1เดือนและสำหรับพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไปแล้วรวม47จังหวัดรวมพื้นที่แล้วมากกว่า 1,740,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 154,000 รายโดยเฉพาะ4จังหวัดของภาคตะวันออกเนี่ยค่ะจันทบุรีระยองตราดและปราจีนบุรีนะคะสวนทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญเสียหายไปแล้วประมาณ 39,000 ไร่กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะเพื่อให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบหากน้ำท่วมยืดเยื้อต่อเนื่อง14วันตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมคาดว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 22,500 ล้านบาทนะคะส่วนกรณีร้ายแรงที่สุดสถานการณ์ยืดเยื้อกินเวลานาน 17-19 วันคาดว่าความเสียหายน่าจะมากกว่า 29,500 ล้านบาทค่ะ
3: ข้อมูลนั้นคาดว่าน้ำจะพร่องนะครับประมาณถึงนะครับวันที่8ตุลาก็คือก่อนวันศุกร์นะครับก็คือวันพฤหัสวันนี้คือสถานการณ์ที่มองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพร่องเร็วกว่านี้ก็มองไว้ที่ 17,000 นะครับแต่ว่าถ้าพร่องช้ากว่านี้ซึ่งเราก็เพียงแต่คาดหวังว่าสมมติฐานหลักคือไม่มีฝนตกซ้ำและทำให้น้ำท่วมซ้ำในบริเวณกว้างเราคิดว่าการระบายน้ำที่อาจจะไม่ทันในบางพื้นที่ทำให้เดินทางไม่สะดวกเนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 30,000 ล้านบาท 29,400 ล้านบาทนะครับ
1: อาจารย์ธนวัฒน์ครับบอกว่าแม้ประชาชนจะรู้สึกว่าน้ำท่วมปีนี้มันรุนแรงไม่ต่างจากปี54 แต่

0: ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครับคิดเป็น 0.11% ของ GDP เท่านั้นทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในภาพรวมเนี่ยยังจำกัดนะครับถ้าเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจทั้งระบบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับในกรอบ 2.2 ถึง 2.5% ครับ
1: คุณผู้ชมที่เห็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็คงจะรู้สึกตกใจแล้วก็หดหู่ไปตามๆกันนะคะลักษณะสภาพข้างในมีเตียงแต่ว่ามีลูกกรงเหล็กเนี่ยค่ะวางเอาไว้บนเตียงในลักษณะถ้านอนอยู่บนเตียงก็คงจะขยับไปไหนยากลำบากนะคะแล้วก็หลายจุดมันมีการล้อมลวดหนามเอาไว้ด้วยวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำทีมไปตรวจสอบจุดนี้ที่บอกว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแหละค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีการกักขังและทารุณผู้ป่วยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่นี่ขออนุญาตในการดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าจริงๆมีการรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดในลักษณะเป็นสถานพยาบาลส่วนเรื่องที่มีเตียงมีกรงเหล็กนะคะแล้วก็มีห้องควบคุมผู้ป่วยอันนี้ก็ขัดกับมาตรฐานและเข้าข่ายเป็นการกักขังหน่วงเหนียวโดยเตรียมสั่งปิดแบบถาวรค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสนที่กำลังร่วมกันเข้าไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีข้อร้องเรียนว่าที่นี่มีการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวจากการตรวจสอบพบว่ารอบๆศูนย์มันมีการแบ่งเป็นอาคารตามลักษณะการดูแลผู้ป่วยอะค่ะบางอาคารก็เป็นแบบนี้ติดตั้งลูกกรงเหล็กแล้วก็รั้วลวดหนามหีบเพลงล้อมรอบขณะที่ห้องพักบางห้องพบผู้สูงอายุนอนอยู่หลายเตียงบางเตียงนอนมีโครงกรงเหล็กครอบโดยรอบลักษณะคล้ายกับการล้อมคอกเป็นเหมือนคอกผู้ป่วยผู้สูงอายุและบางจุดมีการล็อกประตูกรงด้วยกุญแจจากข้างนอกนอกจากนี้ยังพบว่าภายในตัวอาคารมีห้องพักที่ติดกรงเหล็กคล้ายกับทำเป็นห้องควบคุมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชผู้ดูแลศูนย์อ้างว่าการติดตั้งโครงสร้างเหล็กแบบนี้เพื่อป้องกันผู้ป่วยหลบหนีและป้องกันอันตรายโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงซึ่งบางคนอาจจะเดินไปเดินมาในลักษณะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือมีพฤติกรรมทำลายข้าวของค่ะส่วนกรงที่ครอบอยู่บนเตียงบริเวณเตียงอันนั้นอ้างว่าใช้เพื่อเป็นการป้องกันผู้ป่วยตกเตียงหรือบาดเจ็บโดยยืนยันไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ป่วยค่ะ
2: คือเราเรียนพยาบาลมาเนี่ยเราจะไปทำนอกตำราทำไมอ่ะใช่ไหมเกี่ยวกับการติดเชื้อทุกสองการทำแผลการอะไรอ่ะทุกอย่างมันก็คือเราเรียนมาเราก็ต้องทำตามนั้นเราจะไปนอกตำราเรียนทำไม
3: เนี่ยนอนอยู่ในกรงแขนอ้อยอยู่เนี่ย
2: ค่ะก็คือเราจะให้นอนที่บนเตียงนั่นแหละเพื่อให้เขาได้ผ่อนให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทำมันก็ตกเตียงค่ะแล้วถ้าตกเตียงอะเราก
3: ็การที่เอาคนเข้ากับการที่เหมือนเตียงในโรงพยาบาลที่มียกกันคนไข้ตกเตียง
2: มันปีนลงมาเลยค่ะถามว่าเห็นเตียงไหมเตียงปกติเตียงมาตรฐานที่ก็มีย
3: กได
2: ้แต่ว่าคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้หรอกเขาปีนเขาจะปีนค่ะเขาจะปีนไม่ยืดหยุดเลยทั้งวี่ทั้งวันญาติถึงดูไม่ได้ไง
0: จากการตรวจสอบข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์แห่งนี้นะครับพบว่ามีผู้พักอาศัย92คนครับแบ่งเป็นชาย75คนหญิง17คนครับในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวช81คนนะครับมีผู้สูงอายุ8คนและผู้ป่วยฟื้นฟูแค่3คนครับขณะที่บุคลากรที่ช่วยดูแลณเวลานี้นะครับมีทั้งสิ้น19คนเท่านั้นนายแพทย์ภูวเดชระบุว่าศูนย์แห่งนี้ครับขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและมีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการขออนุญาตเอาไว้50เตียงครับแต่จากการตรวจสอบกลับมีการให้บริการเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้คือขอ50ท่านผู้ชมให้บริการจริงเนี่ยมากกว่า100เตียงครับมากกว่า2เท่าที่ขออนุญาตเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยจะประสานกรมสุขภาพจิตนะครับเข้ามาประเมินผู้ที่ได้รับการดูแลที่ศูนย์แห่งนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ป่วยทางสุขภาพจิตครับต้องอยู่ในระดับไม่เกินสีเขียวถึงจะอยู่ในศูนย์นี้ได้ ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยต้องส่งต่อไปยังสถานบำบัดและสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ครับส่วนกรณีที่พบลักษณะของเตียงกรงเหล็กแล้วก็ห้องขังยืนยันครับทั้งเตียงกรงเหล็กแล้วก็ห้องขังเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานทางการแพทย์ครับ
4: เราอนุญาตเนี่ยนะครับเขาจะดูแลได้ถ้าอย่างกรณีมีอาการทางจิตเวชเนี่ยนะครับไม่เกินสีเขียวนะก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นไม่มีอาการคลุ้มคลั่งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ที่เราอนุญาตแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ในสถานบำบัดหรือว่าอยู่ในสถานพยาบาลนะครับก็คงต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนเดือนในกลางตรวจสอบนะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับมีผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายตรงไหนบ้างนะครับซึ่งแนวทางที่เราจะดำเนินการเนี่ยนะมันก็มีอยู่3ทางนะครับนะถ้าว่าผิดกฎหมายนะครับนะผิดกฎหมายอันนี้ก็จะพิจารณาในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ
1: สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะพบว่าศูนย์แห่งนี้เพิ่งจะต่อใบอนุญาตประเภทนี้เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยใบอนุญาตมีอายุ5ปีซึ่งก็เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2549แล้วค่ะเป็นช่วงก่อนที่กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะมีผลบังคับใช้โดยการต่อใบอนุญาตครั้งล่าสุดดำเนินการผ่านระบบออนไลน์หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบประวัติการรักษาและเวชระเบียนของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลย้อนหลังทั้งหมดเพื่อประเมินรูปแบบการให้บริการและตรวจสอบว่ามีการให้บริการเกินขอบเขตใบอนุญาตหรือไม่นะคะเพื่อพิจารณาสั่งปิดกิจการชั่วคราวหรือปิดถาวรควบคู่ไปกับการก็ต้องจัดหาสถานที่พักพิงแห่งใหม่ให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ข้างในหรือประสานส่งตัวผู้สูงอายุกลับคืนสู่ครอบครัวค่ะ
0: จังหวะนี้การตรวจสอบส.ส.ก็กำลังเข้มข้นนะครับหลังจากส.ส.รังสิมันโรมมีการกล่าวหาสามีของส.ส.ไอเดียส.ส.สุชาดาพักภูมิใจไทยส.ส.จังหวัดชัยภูมินะครับไปกล่าวหาว่าสามีของส.ส.ไอเดียเนี่ยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ครับวันนี้มีความคืบหน้าหลายส่วนครับฝั่ง DSI บอกว่าพร้อมเข้าไปตรวจสอบสามีของส.ส.ไอเดียนะครับขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ครับการชี้แจงของกรรมาธิการการกฎหมายที่เชิญให้ส.ส.ไอเดียเนี่ยเข้าไปชี้แจงในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวเนี่ยตอบสั้นๆนะครับบอกว่าตอนนี้รับทราบแล้วสำหรับการเชิญไปให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้แต่ไม่ได้ยืนยันครับว่าจะเข้าให้ข้อมูลหรือเปล่า
5: ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
6: อย่างที่คุณลูกเขาจะเรียกไป
7: กรมธรรม์
6: เราจะไปไหมมีความจำเป็นต้องไปไหมครับ
5: ชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
0: นี่ทุกคำพูดนะครับท่านผู้ชมครับคำตอบที่ได้ก็คือทราบแล้วว่าพรุ่งนี้เขาเชิญไปให้ข้อมูลที่กรรมาธิการการกฎหมายของคุณโรมรับทราบข้อกล่าวหาที่ส.ส.ผู้ทรงเกียรติแจ้งแล้วนี่เป็นคำยืนยันจากส.ส.ไอเดียนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยครับที่ยืนยันว่าตอนนี้ขอเวลาในการเตรียมข้อมูลและขอโอกาสแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเร็วนี้ครับหลังถูกถามถึงกรณีที่รังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายของสภาออกหนังสือเชิญเข้าชี้แจงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่อย่างที่ได้ยินในคลิปครับนางสาวสุชาดาเนี่ยไม่ได้ตอบว่าจะเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการหรือไม่นะครับกรณีที่กรรมธิการตั้งข้อสังเกตเรื่องเส้นเงินเพราะคู่สมรสหรือว่าสามีของส.ส.ไอเดียก็คือนายไทหยางซางอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และเว็บพนันครับขณะที่นายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพักภูมิใจไทยพ่อของนางสาวสุชาดานะครับบอกว่าได้คุยกับลูกแล้วก็ย้ำถึงความพร้อมในการถูกตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยถามลูกเขยนะครับว่ามีอาชีพอะไรเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องครับ
1: นายชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะที่รับฟังคำชี้แจงมาแล้วก็เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะคุณชัยชนกบอกไม่เชื่อละค่ะว่านางสาวสุชาดาจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แต่เมื่อเกิดข้อครหานี้ขึ้นก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สำหรับพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมจะชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะถ้าผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรแต่ในเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้

0: ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้ยุติกระบวนการเหล่านี้ไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU เรื่องพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องเว็บนะครับนั่นแหละผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ1เรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินครับเรื่องนี้มีคนไปร้องกับปปช.เอาไว้แล้วเดินหน้าต่อไปส่วนที่2ครับเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์และเว็บพนันซึ่ง DSI เนี่ยไปตรวจสอบอยู่แล้วเว็บพนันที่มีการกล่าวหาว่าสามีของสส.ไอเดียไปเกี่ยวข้องเป็นการขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกูราเซาอยู่ที่ทวีปแอฟริกาใต้ครับขออภัยครับอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ซึ่งทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้มันอยู่นอกเขตการดำเนินการของไทยส่วนความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือความผิดอื่นต้องมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือมาแจ้งเบาะแสนะครับโดยมีข้อมูลหลักฐานถ้ามีแบบนั้นทางกระทรวงยุติธรรม DSI ก็พร้อมจะตรวจสอบทันทีครับ
3: อยากให้มีมาร้องแล้วก็มียื่นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของเราจาก DSI ตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศกูราเซาที่ทางอเมริกาใต้ครับผม
4: คนที่ร้องเนี่ยประชาชน
3: ได้ครับหรือแจ้งเบาะแสหรือครับผมได้เลย
4: คนทั่วไปก็ตาม
3: ก็ได้เลยครับผม
4: ได
3: ้
4: เลย
3: ฮะครับผมเพราะว่าแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเบาะแสที่เราจะสามารถดำเนินการต่อนี่ก็ยินดีเลยนะครับผม
2: คณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับได้ออกหนังสือเชิญหลายส่วนด้วยกันครับที่เชิญมาวันพรุ่งนี้ไม่เฉพาะสส.ไอเดียกับผู้สมรสก็คือนายไทหยางซางนะครับยังเชิญเลขาปปช.เลขาปปง.เลขากลต.ครับมาให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้7ตุลาคม 9:30 นในหนังสือเนี่ยอ้างคำสั่งของประธานกรรมาธิการนะครับเรื่องพิจารณาศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเลขานุการของกรรมาธิการชุดนี้ก็คือนายรอมฎอนปัญจอเป็นผู้ลงนามรับรองในหนังสือครับ
0: กสม.ออกแถลงการเป็นห่วงเรื่องการรื้อภาษีบาปค่ะหวั่นว่าอาจจะไปกระทบกับเรื่องอิสระสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะขณะที่นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สนับสนุนให้รัฐบาลเปลี่ยนแหล่งทุนของไทย PBS เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และมองว่าโปร่งใสมากกว่าภาษีบาปค่ะขณะที่นายโสพลสารัมปฏิเสธบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่สสพรรคภูมิใจไทยเตรียมแก้ที่มารายได้ของไทย PBS และสสส.ค่ะนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ปฏิเสธไม่ทราบเรื่องกรณีสสพรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอร่างกฎหมายแก้ไขที่มารายได้ของไทย PBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะก่อนย้ำว่าเรื่องการเมืองหรือกิจการของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็ย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายนั้นเป็นอำนาจของพรรคการเมือง
5: ผมยังไม่ทราบอะไรเลยยังไม่ทราบอะไรเลยจริงๆนะครับเพราะว่าก็แจ้งเรียนบอกพวกเราตามตรงนะครับว่าตั้งแต่มาเป็นประธานการเมืองการศึกษาก็ไม่ได้ยุ่งนะครับผมก็ทำในเรื่องของสภานะครับส่วนเรื่องการแก้กฎหมายของพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคไปผมไม่รู้ละไม่ทราบอะไรเลยจริงๆตอบไม่ได้ไม่ทราบอะไรเลย
0: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาอ้างว่าหากมีกลไกตรวจสอบที่มาที่ไปของการใช้จ่ายงบประมาณย่อมดีกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพียงอย่างเดียวและเชื่อว่าสิ่งใดที่อยู่ในระบบของการประมูลน่าจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่ายกว่าก่อนจะย้ำถึงหลักการสำคัญก็คือสื่อมวลชนต้องมีความเป็นกลางค่ะ
2: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับออกแถลงการเกี่ยวกับข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกรณีเสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ. 4 ฉบับโดยหนึ่งในนั้นก็คือ

ไทย PBS หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโดยขอให้พิจารณาตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะกรณีข้อเสนอแก้ไขพรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี2551กสม.มีข้อกังวลว่าการยกเลิกการ

0: ัดงบประมาณรายปีจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองซึ่งส่งผลกระทบไปยังสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนเที่ยงธรรมปราศจากอคติหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงโดยเฉพาะไม่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ทางการค้าหรือทางการเมือง
1: กสม.แถลงการย้ำบอกว่าหากสื่อสาธารณะไม่สามารถทำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงแล้วผู้ที่เสียประโยชน์ในท้ายที่สุดคือประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวด้วยความรอบคอบโดยหาทางออกเชิงนโยบายที่ได้สัดส่วนสมเหตุผลระหว่างการรักษาวินัยการเงินการคลังกับการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อไม่ให้การปฏิรูปโครงสร้างที่มารายได้ของทั้ง4หน่วยงานกองทุนจากภาษีสุราและยาสูบกลายเป็นการลดทอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้กสม.จะเร่งประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเปิดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและจัดทำข้อเสนอแนะโดยละเอียดต่อไป
0: วันนี้ครบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับมีการจัดกิจกรรมหลายจุดด้วยกันครับโดยเฉพาะกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการจำลองให้เห็นถึงบรรยากาศห้องพิจารณาคดีของศาลทหารณเวลานั้นคนที่จัดกิจกรรมนี้เนี่ยย้ำนะครับบอกว่าหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วมันแทบจะไม่ต่างจากวันนี้ครับ
2: ต้องปากกระบอกปืนหรือนั่นหรือไง
3: สรุปก็ไม่ได้เห็นว่าใคร
0: นี่เป็นบรรยากาศระหว่างการซักซ้อมของกิจกรรมศาลจำลอง The Trial ห้องพิจารณาคดีที่4นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน6ตุลาปีนี้ครับผู้จัดกิจกรรมจำลองการพิจารณาคดี6ตุลาที่มีนักศึกษาและประชาชน18คนถูกนำตัวขึ้นศาลทหารครับโดยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์กบฏฆ่าเจ้าหน้าที่และมาตรา112ส่วนบรรยากาศที่แสดงจริงภายในงานไม่อนุญาตให้บันทึกภาพและเสียงนะครับคุณทิกานุจรัตทนายความแล้วก็ยังเป็นลูกสาวของกฤษดางนุจรัตทนายสิทธิมนุษยชนนักศึกษาในยุค6ตุลา2519ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รอดชีวิตและในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรมศาลจำลองครับเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศาลทหารณเวลานั้นอาจสะท้อนถึงยุคสมัยของปัจจุบันที่ยังมีการพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหารครับเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นกิจกรรมนี้อยากให้ผู้เข้าชมเข้าใจว่าการขึ้นศาลทหารเป็นยังไงผ่านการจำลองการเบิกความและต้องอธิบายว่าเหตุการณ์6ตุลาไม่ได้จบแค่การเสียชีวิตครับแต่ยังมีอะไรหลายอย่างตามมารวมไปถึงการใช้กฎหมายจัดการกับผู้เห็นต่างครับ
4: วิธีการที่อัยการปัจจุบันดำเนินคดีกับน้องปี63ที่เขาโดนคดีปักหมุด19กันยาแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่รัฐเห็นว่าเป็นความผิดความมั่นคงเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการดำเนินคดีคนเหล่านี้ด้วยข้อหาต่างๆซึ่งก็เป็นข้อหาหนักเพราะว่าในปีเรื่อง6ตุลาเนี่ยก็เป็นข้อหาหนักเป็นข้อหากบฏพรบคอมมิวนิสต์112ใน19กันยาเนี่ยเขาก็โดนข้อหาทำนองนี้เหมือนกันพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาโดนแบบเดียวกันอะเราเห็นได้ชัดเลยว่ารัฐไทยก็ไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็ยังใช้นิติสงครามอย่างเป็นระบบกับประชาชน
1: ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีข้อเสนอจากเวที Peace Festival Week 2026พูดคุยกันในหัวข้อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การปรองดองและการเฝ้าระวังทางสังคมเวทีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนที่ร่วมให้ความคิดเห็นรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์6ตุลา2519ด้วยมีข้อเสนอให้เริ่มต้นที่การค้นหาข้อเท็จจริงสร้างกลไกเยียวยาเหยื่อและครอบครัวฟื้นฟูจิตใจคืนศักดิ์ศรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
5: ต้องมีพื้นที่ทรงจำสาธารณะที่เป็นทางการที่รัฐจะต้องมาขอโทษจดจำรำลึกหลังจากนั้นนะคะก็ต้องทำกระบวนการเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมที่เสียหายไปแล้วทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเพื่ออะไรคะเพื่อเราเรียนรู้จดจำเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดอีกไม่ใช่เรียนรู้จดจำเพื่อจะแก้แค้น
0: อาจารย์ภัททิราบอกด้วยนะครับว่าสันติภาพที่แท้จริง ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการสั่งให้สังคมลืม

0: ความขัดแย้งหรือการกวาดบาดแผลทางประวัติศาสตร์ไว้ใต้พรมครับแต่ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงในอดีตอย่างตรงไปตรงมาและสร้างความรับผิดชอบครับ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า IMF World Bank กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้านะคะปีนี้ไทยได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นโอกาสสำคัญของไทยค่ะซึ่งไทยก็จะใช้โอกาสนี้ใช้เวทีการเงินโลกในการยกระดับบทบาทของประเทศรวมไปถึงการผลักดันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะยาวนะคะแต่จะเป็นไปในทิศทางไหนคุณนิติเทพกิ่งชาพูดคุยกับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
2: นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนอกเหนือจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือไทยเราจะใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้อย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเอกนิติธันประภาสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เห็นบอกว่ามีไม่กี่ประเทศที่จะได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมถามท่านรองนายกตรงๆครับว่าเขาเห็นศักยภาพอะไรในประเทศไทยถึงเลือกเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ
3: มันเป็นการจัดการประชุมระดับโลกซึ่งผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยผมต้องเรียนว่าสิ่งที่เขามองเห็นศักยภาพไทยเนี่ย คือเราเป็นประเทศศูนย์กลางในอาเซียนอันที่หนึ่งสองคือศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่ามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เป็นที่ต้องการในโลกในเรื่องของโรงพยาบาลการสาธารณสุขหรือสนามบินเนี่ยประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมประเทศไหนไปมาสะดวกและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดโอลิมปิกทางการเงินของโลกประเทศไทยยังไม่เคยจัดโอลิมปิกทางกีฬานะครับแต่วันนี้เราจัดโอลิมปิกทางการเงินของโลกถึง2ครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะครับรัฐมนตรีคลังของทั้งโลกผู้ว่าการธนาคารกลางของทั้งโลกแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่ของบริษัททางการเงินเศรษฐกิจประกันมาที่เมืองไทยกันหมดในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยครับเราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้มีการนำเสนอของในฐานะผู้นำทางความคิดในเชิงเศรษฐกิจการเงินโลกเราได้นำเสนอหัวข้อนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันจากข้อเสนอของประเทศไทย1คือ entering new horizon แล้วเราก็ทำเรื่อง empowering people เพราะฉะนั้นโลกที่คนที่เข้าสู่ขอบฟ้าใหม่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้คนเนี่ยของแต่ละประเทศ empower เขาคือให้ทักษะเขาให้ความรู้เขาให้คนไทยเนี่ยและคนทั้งโลกเนี่ยสามารถอยู่โลกอยู่รอดในโลกที่เกิดความปั่นป่วนขนาดนี้ building resilience
2: ครับ
3: ก็คือการที่เราจะรองรับความเสี่ยงยังไงเพราะโลกทั้งโลกเนี่ยเจอภัยแล้งเจอน้ำท่วมจากปัญหาโลกร้อนอันนี้คือสิ่งที่เราเซตหัวข้อขึ้นมาประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เราเป็นประเทศที่ขนาดกลางเราไม่ใช่ขั้วโลกมหาอำนาจแต่วันนี้โลกที่เขาทะเลาะกันขั้วโลกทะเลาะกันมหาอำนาจเขาทะเลาะกันเนี่ยความเป็นประเทศไทยซึ่งเป็นขนาดกลางเนี่ยเราสามารถเป็นประเทศที่ trusted connector
2: ครับ
3: ความหมายก็คือว่าเราเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างขั้วโลกต่างๆที่มันแตกขั้วและเราก็จะเป็นคนที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำไมประเทศไทยนักลงทุนเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถึงหันมาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากเพราะเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานมีความเป็นกลาง
2: นะครับอย่างประเทศไทยเราเองก็ยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเคขาล่างหรือว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มเปราะบางหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของหนี้ครัวเรือนอะไรแบบนี้การที่เราเศรษฐกิจในประเทศของเราก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วเราอาสาที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเราจะใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงความร่วมมือแล้วก็ทำให้ประเทศของเราได้มีการพัฒนาศักยภาพไปด้วยได้อย่างไรบ้างครับ
3: ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได
2: ้ครับ
3: นอกจากเป็นเรื่องการเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันต้องเอามาทำให้เกิดผลจริงสิ่งหนึ่งที่จะได้เลยเนี่ยก็คือว่าเราจะผมเชื่อว่าการที่จัดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่จบแค่หนึ่งอาทิตย
2: ์
3: มันจะทำให้เกิดการลงทุนเพราะว่ามีต้องบอกว่ามีประธานเจ้าหน้าที่

0: ที่บริหาร CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกมาเจอกับคนไทยมาเจอกับบริษัทไทยมันจะช่วยต่อยอดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะโชว์ให้เห็นแล้วเราก็จะขอให้เขาทำด้วยก็คือว่าการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับคนไทยพัฒนาทักษะการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนแค่เม็ดเงินนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนคือการลงทุนที่เป็นเม็ดเงินเนี่ยให้ไปเพิ่มเป็นทักษะด้วยสิ่งที่เราโชว์ในงานเนี่ยเราเอาคนไทยจากภูมิภาคต่างๆเอา SME ไทยมาโชว์ความเป็นไทย Creative Economy ที่เราเก่งนะเรามีนักร้องเก่งเช่นน้องเนเน่แต่วันนี้เราจะเอาน้องจากภูมิภาคต่างๆมาโชว์สินค้ามาโชว์ต่างๆความเป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งทุกคนชอบอยู่แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าผู้นำทั่วโลก 15,000 คนที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะเอาพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปต่อยอดน้องเหล่านี้ก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การลงทุนสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นเคขาบนอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงเคขาล่างก็คือกลุ่มธุรกิจ SME รายเล็กรายย่อยอันนี้ผมเชื่อว่าจะสร้างโอกาสได้อีกเยอะ
1: จะมีดีลพิเศษอะไรเกิดขึ้นที่เราคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้บ้างไหมครับ
0: ที่แน่ๆเลยนะครับทาง World Bank ที่ทำกับเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับโครงสร้างที่ในเรื่องของมาทำในเรื่องของการลงทุนในทรัพยากรน้ำวันนี้ประเทศไทยชัดเจนวันนี้ก็อาจจะโด่งดังในอีกมุมนึงเรื่องน้ำท่วมเพราะฉะนั้นวันนี้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยซึ่ง World Bank เก่งมากทราบไหมครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ที่สร้างมาเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย60ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้เงินของ World Bank นะครับในการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเรามีทั้งภัยแล้งเรามีทั้งน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอันนี้ World Bank เขาทำมาทั้งโลก อันนี้เป็นข้อที่เขาจะมาช่วย2 คือน้ำเสียวันนี้ภาคตะวันออกเนี่ยเราปล่อยน้ำทิ้งเยอะมากนะครับแล้วน้ำเสียก็คือ polluted water จะจัดการน้ำเสียยังไงให้กลับมารีไซเคิลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็น World Bank เขามี expert ด้านนี้เลย
1: อ
0: ันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเขาจะให้ TA ก็คือ technical assistant มาช่วยประเทศไทยวันนี้เราต้องเร่งเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดวันนี้มีเงินความช่วยเหลือของ World Bank เนี่ยที่มาช่วยทำชื่อ low carbon city ก็คือให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ปล่อยคาร์บอนน้อยโดยใช้พลังงานสะอาดอันนี้ครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะสายช่วงนี้ด้วย
1: เรื่องของการดึงเม็ดเงินเนี่ยก็อาจจะทำให้สามารถที่จะดึงได้ผ่านเรื่องของความร่วมมือต่างๆแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมถึงสายตาของประเทศอื่นๆที่มองมาที่บ้านเราก่อนที่เขาจะมาลงทุนก็อาจจะมีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่มันออกไปอย่างเช่นเรื่องของทุนเทาเรื่องของกระแส data center ที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: ตรงนี้เราจะใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการชี้แจงหรือว่าทำความเข้าใจสร้างความมั่นใจได้อย่างไรบ้าง
0: อย่างนี้เลยครับปัญหาที่เมืองไทยเจอไม่ได้เจอแค่เมืองไทยอย่างเรื่องทุนเทาคือเรื่องสแกมเมอร์ทุกประเทศเจอกันหมดในแบงคอกบลูพริ้นเนี่ยก็จะมีการพูดตรงนี้ด้วยจะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าเราเนี่ยจะมาช่วยกันดูแลเพราะว่าทุนเทาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้โกงแค่ประเทศไทยนะครับมันโกงประเทศในอาเซียนโกงทั้งอเมริกาคนในยุโรปก็ถูกหลอกไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเรียกว่าผู้นำทางการเงินของโลกต้องมาช่วยกันการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยการลงทุนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะครับผมต้องบอกว่าต่างชาติวันนี้เนี่ยจากโลกที่เขาทะเลาะกันสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นต่างชาติย้ายฐานมาลงทุนเนี่ยเขาจะหาที่ที่ถูกที่ที่ลดต้นทุนเขาได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ที่ถูกอย่างเดียวหาที่ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยที่จะได้คือความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกอันนี้ผมว่าคือความภาคภูมิใจคนไทยมีไม่กี่ประเทศแค่3ประเทศทั้งโลกครับในรอบ70ปีที่สามารถมีจัดได้2ครั้งความภาคภูมิใจของคนไทยสิ่งหนึ่งก็คือเราก็คือนอกจากภูมิใจแล้วผมเชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะคึกคักขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถมีได้ผลประโยชน์ที่ผลตอบแทนที่ได้กลับเข้ามาด้วยซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยคึกคักในผมมั่นใจว่าในไตรมาส4เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะคึกคักขึ้น
1: ก็ถือว่าเป็นการจัดการประชุมในช่วง1สัปดาห์แต่ไม่ใช่การมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการประชุมแต่ว่าเป็นการวาง างแผนเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาทั้งระยะสั้นกลางยาวในอนาคตนะคร
0: ับ
1: ว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณท่านรองนายกนะครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: น้ำท่วมไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับแต่มันทำให้ปัญหาที่เราเคยซุกใต้พรมอย่างเรื่องของมลพิษมันผุดขึ้นมาด้วยกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นณเวลานี้ครับหลังจากมีการร้องเรียนให้ไปตรวจสอบคราบน้ำมันสีรุ้งซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานฝังกลบกากของเสียที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นประเด็นความรุนแรงนะครับเกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นวันนี้ทีมข่าว The Exit ของไทย PBS ครับลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพบว่าใบอนุญาตของโรงงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีขาวทแยงเขียวตรงกับที่ชาวบ้านบอกครับว่า10ปีก่อนพื้นที่เหล่านี้เคยเป็นทุ่งรับน้ำมาก่อนติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับ
3: นี่เป็นคลิปขณะที่ชายชุดดำเดินเข้าไปพยายามทำร้ายชายอีกคนเหตุเกิดเมื่อวันนี้หน้าโรงงานฝังกบของเสียตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายรอพบเพื่อให้ข้อมูลกับชุดปฏิบัติการพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรม
4: ชายชาวบ้านที่เดือดร้อนดีกว่านะ
3: ชายที่ถูกทำร้ายอ้างว่ามูลเหตุมาจากความขัดแย้งกรณีเรียกร้องให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันบนผิวน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งนาจนเกิดการโต้เถียงกับอีกฝ่ายและเป็นไปตามคลิปวันนี้ The Exit เดินทางไปยังพื้นที่อีกครั้ง
5: มจ้าครับที่ภาพที่ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่28กันยายนนะครับจะเห็นว่าร่องรอยคราบน้ำมันเนี่ยไหลออกจากโรงงานบริเวณด้านหลังเนี่ยตรงนี้เป็นที่นาของชาวบ้านซึ่งเดี๋ยวทีมงานเอ็กซิสเนี่ยจะลงพื้นที่เข้าไปสำรวจแต่ตอนนี้ติดปัญหาคือการเข้าไปสำรวจเนี่ยน้ำท่วมสูงมาก
3: ติดกับด้านหลังของโรงงานเป็นที่นาของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ซึ่งอ้างว่าพบคราบน้ำมันเป็นทางยาวช่วงน้ำเริ่มท่วมปลายเดือนกันยายนปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรแต่ไม่พบคราบน้ำมันมีเพียงกลิ่นคล้ายสารเคมีในบางจุด
5: ขณะที่มือของผมเองเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห่างจากบริเวณของบ่อฝังกบเนี่ยสักประมาณสักเกือบ1กิโลได้เนี่ยคราบน้ำที่มาจากที่ขังอยู่บริเวณตรงนาตรงเนี้ยก็มีกลิ่นคล้ายๆคราบเคมีติดมืออยู่เหมือนกันครับ
3: แต่จากภาพมุมสูงทำให้เห็นว่าพื้นที่ด้านนอกติดกับท้ายโรงงานมีคราบน้ำมันติดอยู่บนยอดต้นข้าวที่โผล่พ้นน้ำอย่างน้อย3จุดซึ่งอยู่ห่างจากทุ่นบูมเมอร์ที่โรงงานใช้ล้อมคราบน้ำมันไว้ราว50เมตรชาวบ้านบอกว่าที่นาที่อยู่รอบๆโรงงานมีรวมกันมากกว่า 1,000 ไร่ทั้งถือเอกสารสิทธิ์และเช่าทำกินจากข้อมูลของชาวบ้านยังพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทุ่งรับน้ำแต่ไม่เคยท่วมมานานกว่า10ปี
6: นี่น่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งที่ไม่ท่วมมาปีที่ว่า 5-4 ท่วมกรุงเทพหนักๆที่นี่ไม่ท่วมครับ
5: ครับหลังจากที่หลังจากที่มีโรงงานเข้ามาก่อสร้างเนี่ยเราได้รับผลกระทบอะไรยังไง1 2 3 4
6: ก็มีกลิ่นรุนแรงครับรอบบริเวณโรงงานถ้าตอนมาทํานาก็จะมานั่งทานข้าวในนาไม่ได้ครับเหม็นมากๆถ้าตอนหน้าน้ําก็ถ้ามาดูนาเนาะมาฉีดยามาหว่านปุ๋ยอะไรนี่ก็มีผลกระทบคือพื้นคัน
3: จากจุดนี้ The Exit เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านโคกวัดอำเภอศรีมโหสถซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อมาจากตำบลห้วยว่าตอนนี้ระดับน้ำในคลองคำผักชีสูงเต็มตะลิ่งซึ่งน้ำทั้งหมดจะไหลต่อไปยังแม่น้ำปราจีน
7: มันมีกินนาเขตกว้างขวางแล้วสิ่งที่คุณกระจายไปอ่ะมันคือห่วงโซ่ทางอาหารไม่ว่าจะเป็นนาข้าวบ่อปลานะครับแล้วทางซ้ายมือที่เป็นอยู่ในโคกวัดเนี่ยคือพื้นที่โบราณสถานเมืองธาราวดีนะครับวันนี้พื้นดินของธาราวดีกำลังอาบไปด้วยสารพิษและตรงนี้คือเป็นแหล่งผลิตส้มโอ GI พื้นสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีที่มีชื่อเสียงมาก
3: The Exit ตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทกีน Environment Technology จำกัดมีใบอนุญาตประกอบกิจการ2ใบช่วงปี2564คือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105สำหรับคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอีกใบคือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่106สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือสารทำลาย ละลายมาผ่านกรรมวิธีผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนทำเชื้อเพลิงผสมซ่อมและล้างบรรจุภั

0: อันบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หากดูจากภาพมุมสูงก่อนน้ำท่วมพบว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เกษตรตามผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีปี2555พบว่าพื้นที่บริเวณนี้ถูกกำหนดให้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียวหรือที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมตามกฎหมายที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อโรงงานทุกจำพวกยกเว้นกำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงซึ่งตรวจสอบไม่พบว่ายกเว้นให้กับโรงงานลำดับที่105และ106ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าสาเหตุที่ทำให้โรงงานแห่งนี้ก่อสร้างได้มีผลมาจากคำสั่งคสช.ที่4/2559ซึ่งยกเว้นบังคับใช้ผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการประเภทจัดการขยะและรีไซเคิลซึ่ง The Exit ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ยังมีโรงงานลำดับที่105และ106เกิดขึ้นอีกจำนวนมากในหลายจังหวัดในช่วงที่มีคำสั่งมีผลบังคับใช้ก่อนคำสั่งจะถูกยกเลิกไปปลายปี2568ทีมข่าวสืบสวนไทย PBS รายงาน
1: หลายประเทศกำลังทยอยออกมาตรการต่างๆรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่ากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทั้งปีนี้ลากยาวไปจนถึงปีหน้าซึ่งรวมไปถึงเมียนมาค่ะเมียนมาตอนนี้เริ่มตัดไฟแบบหมุนเวียนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มมันเกิดอะไรขึ้นกับเมียนมาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

ากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่โหมกระหน่ำเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านนะคะซึ่งรวมไปถึงภาคการไฟฟ้าด้วยค่ะปัญหาไฟดับในเมียนมาถือเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ประเทศเผชิญกับวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงหลังจากกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ก็ทำให้มาตรการตัดไฟแบบหมุนเวียนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวเมียนมาไปแล้วค่ะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมสถานการณ์นี้ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกนะคะหลังจากกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานเมียนมาประกาศเริ่มมาตรการตัดไฟมาตรการใหม่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะเพื่อป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศล่มท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากเอลนีโญอย่างในนครย่างกุ้งนะคะจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โซนและจะจ่ายกระแสไฟฟ้าโซนละ4ชั่วโมงสลับกันไปค่ะขณะที่ในเขตอุตสาหกรรมและหน่วยงานหลักๆของภาครัฐจะมีไฟใช้24ชั่วโมงนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเตือนว่าปัญหาไฟดับอาจจะกินเวลาอย่างน้อย8เดือนไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าค่ะหลังจากมีการคาดการว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจะยิ่งลดระดับลงในช่วงหน้าแล้งซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้ค่ะข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุนะคะว่าเมื่อปี2024เมียนมาผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 19,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงค่ะโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำนะคะแล้วก็แก๊สธรรมชาติตัวเลขถ้าดูกันจริงๆรวมกันคิดเป็นเกือบ 90% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะส่วนที่เหลือก็จะผลิตจากถ่านหินพลังแสงอาทิตย์น้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพจริงๆแล้วนะในช่วงระหว่างปี2015ถึงปี2021ภาคการไฟฟ้าของเมียนมาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการขยายฐานการผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติแล้วก็แสงอาทิตย์ท่ามกลางความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทำลายความก้าวหน้าดังกล่าวค่ะอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์เมียนมาเตือนว่าเมียนมาจะเผชิญกับผลกระทบรุนแรงจากเอลนีโญนะคะซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฝนตกผิดปกติพายุพัดถล่มอากาศร้อนจัดหรือว่าภัยแล้งโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเมียนมามากถึง 1,200 คนในเวลา6เดือนนะคะขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้กำลังทำให้รัฐบาลเมียนมากังวลอย่างมากต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ

0: โดยปรากฏการณ์เอลนิโญไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทำให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าลดลงด้วยหลังจากเมียนมาพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับแก๊สธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบหนักจากการสู้รบซึ่งทำให้ขาดการพัฒนาการดูแลและการซ่อมบำรุงระบบอย่างเพียงพอค่ะคุณผู้ชมจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นคือในขณะที่เมียนมาเนี่ยเจอกับปัญหาไฟดับจนเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วชาวเมียนมาใช้ไฟถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่มอาเซียน10ประเทศนะคะโดยข้อมูลจาก IEA เนี่ยชี้ว่าเมื่อปี2024เมียนมามีปริมาณการใช้ไฟเฉลี่ยคนละไม่ถึง300กิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะน้อยกว่าบรูไนอันดับ1ของอาเซียนเกือบ40เท่าหรือว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยต่างกันประมาณ10เท่าด้วยกันแต่จากรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี2024พบว่าเมียนมาผลิตไฟฟ้าได้แค่1ใน3ของปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อคนเท่านั้นค่ะขณะที่การขาดแคลนเนี่ยยิ่งรุนแรงหนักขึ้นในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างรัสซินยะไข่แล้วก็ขยาอาจจะไม่มีไฟใช้ตลอดทั้งวันนะคะหรือว่าพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของฝ่ายต่อต้านเองเช่นสกายแล้วก็มันดาเลย์ก็เจอกับปัญหาขาดแคลนหนักด้วยเช่นเดียวกันค่ะพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประกาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนนะคะว่าจะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศค่ะแต่ถ้าเมียนมายังเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงปัญหานี้คงจะจบได้ยากนะคะเพราะว่าลำพังแค่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายหรือว่าเสื่อมโทรมก็ต้องใช้เวลานานมากอยู่แล้วค่ะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงการพัฒนาที่หยุดชะงักไปก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งตัวเลขการผลิตไฟฟ้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนับตั้งแต่ปี2021ที่มีรัฐประหารนะคะธนาคารโลกพูดชัดเจนค่ะว่าภาคการไฟฟ้าของเมียนมากำลังเผชิญกับวิกฤตค่ะเพราะว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากแต่กลับผลิตได้น้อยแล้วก็ถูกปัญหารุมเร้ามากมายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองดังนั้นถ้าการเมืองไม่นิ่งคุณผู้ชมการพัฒนาก็ไปต่อได้ยากจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรายังตามเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับหลังจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งครับที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เขาร้องเรียนครับให้เข้าไปตรวจสอบโครงการอาหารทางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีข้อกล่าวหาก็คือมีการหักหัวคิวหักส่วนต่างในการจัดซื้อวัตถุดิบนะครับล่าสุดทางปปช.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบแล้วครับใบสำคัญรับเงินอย่างน้อย6ใบนะครับที่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติอาหารปลอดภัยแม่ปานสันเกียงเป็นหลักฐานเพิ่มเติมครับที่มอบให้ปปช.เชียงใหม่นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งถ้าดูรายละเอียดในใบรับเงินแต่ละฉบับครับจะมีข้อความเขียนด้วยลายมือนะครับระบุการเบิกจ่ายเงินไว้ชัดเจนเช่นบางฉบับเนี่ยบอกว่ามีค่าคืนเงินค่าผัก 6,000 บาทอีกฉบับหนึ่งก็เขียนว่าจ่ายเงินค่าโครงการเลิร์นจูเอิร์นจำนวน 18,600 บาทครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอ้างว่าใบเสร็จที่เห็นนี้มีการบวกยอดซื้อขายเกินจริงเพื่อให้เกิดส่วนต่างครับนำไปหักหนี้กู้ยืมแล้วก็ใช้จ่ายในโรงเรียนหลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ปปช.ประมาณ3ชั่วโมงครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบอกว่าปปช.ให้ความสนใจในประเด็นการเรียกรับเงินส่วนต่างโดยเตรียมตรวจเทียบไทม์ไลน์วันเดือนปีของการเบิกจ่ายเงินหลังพบหลักฐานสำคัญนะครับว่าทางโรงเรียนระบุให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแยกบินเป็น2ใบก็คือบินที่จ่ายจริงแล้วก็บินตามยอดเต็มที่โรงเรียนต้องการพร้อมทั้งขยายผลตรวจสอบบัญชีและเส้นทางการเงินอย่างละเอียดครับ
3: ทางโรงเรียนก็จะมาแจ้งผ่านคณะกรรมการนะครับว่าขอยืมเงินกับทางกลุ่มนะครับเป็นจำนวนหลายหลายหลายยอดนะครับซึ่งมี 100,000 300,000 100,000 เองครับซึ่งขอยืมไปแล้วก็วิธีการชำระคืนก็ให้หักจากส่วนต่างของแต่ละวันนะครับสมมุติว่าวันหนึ่งโรงเรียนกิน 80,000 นะครับมียอดกิน 80,000 แต่โรงเรียนกินจริงๆ 70,000 นะครับส่วนต่างในวันนั้นก็จะเหลือ 10,000 นะครับครับก็จะเอายอดตรงนั้นมาชำระหนี้กันครับ
4: วิธีการเคลียร์เงินคืนก็จะหักจากส่วนต่างของแต่ละวันนะครับที่ได้รับมาก็จะมาจากบินจริงและก็บินเบิกใบเสร็จรับเงินของแต่ละวันครับ

0: วิสาหกิจครับ2ชุด
1: ครับผมบินที่กลุ่มจะได้รับจริง1ชุดแล้วก็จะมีบินที่เบิกเต็ม1ชุด
2: ประเด็นนี้ครับมีการร้องเรียนปปช.เชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจากนั้นมีการเผยแพร่หลักฐานทั้งแชทไลน์และคลิปเสียงจนสพฐ.สั่งตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายผอ.โรงเรียนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับทีมข่าวไทย PBS เดินทางไปโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลจากผู้อำนวยการคนใหม่นะครับในฐานะประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สพฐ.แต่งตั้งแต่ได้รับคำตอบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนครับสำหรับโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเกือบพันคนครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฐานะยากจนในอำเภอแม่แจ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแต่ละวันเนี่ยต้องจัดอาหารให้เด็กนักเรียนวันละ3มื้อครับซึ่งมีค่าจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารเฉลี่ยวันละหลายหมื่นบาทครับ
3: การซื้อหนี้จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะที่เปิดช่องให้บอร์ดการจัดการหนี้สามารถซื้อหนี้สูงถึง5ล้านบาทนี่กำลังถูกตั้งคำถามจากเกษตรกรรายย่อยนะคะว่าการพิจารณาซื้อหนี้โปร่งใสหรือไม่หลังเพราะว่ามีการซื้อหนี้จากเอกชนที่เข้ามาสวมสิทธิ์เป็นเกษตรกรติดตามจากรายงานของคุณมยุรีอัครบาลค่ะ
4: ที่ดินเนื้อที่กว่า12ไร่ในอำเภอดอกคำใต้ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาประกาศขายทอดตลาดเมื่อปี2559โดยมีสถาบันเจ้าหนี้รายใหญ่เข้ามาซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากเจ้าหนี้รายเดิมที่ดินแปลงนี้เดิมทีเป็นของนักธุรกิจในจังหวัดพะเยาและปรากฏว่าเขายังมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อปี2562สองปีถัดมาเอกชนรายนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนหนี้และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้วงเงินสูงถึง5ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระหนี้20ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยช่องโหว่ของกองทุนฟื้นฟูที่เปิดช่องให้ซื้อหนี้ NPA จากเอกชนที่อาจจะสวมสิทธิ์มาเป็นเกษตรกรถูกตั้งคำถามจากเกษตรกรรายย่อยว่าการซื้อหนี้โปร่งใสหรือไม่
5: เศรษฐีทั้งหลายที่ไปกู้ทำธุรกิจรายละ5ล้าน7ล้านหรือบางรายเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ16ล้านบาทเอาไปปิดบัตรเครดิตแต่ว่าใช้ชื่อกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อประธานเข้ามาใหม่เนี่ยผมจึงมีความตั้งใจในฐานะที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยๆมาโดยตลอดว่าถ้าไม่ไปแจ้งให้ประธานทราบมันก็วนลูปไปสู่จุดเก่าเพราะงั้นวันนี้ต้องฝากท่านกรรมการนะครับที่ปรึกษากองทุนต่างๆเนี่ยช่วยนำพาหนังสือฉบับเนี้ยไปบอกท่านด้วยว่าถึงเวลาต้องผ่าตัดกองทุนฟื้นฟูแล้วครับถ้าปล่อยไว้ไม่มีประโยชน
4: ์แตกต่างจากเกษตรกรรายย่อยชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่งจะทราบว่ากองทุนฟื้นฟูมีการซื้อหนี้จากสถาบันการเงินและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอและแม่ตัดสินใจเข้าสอบถามเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูเพื่อหวังใจให้มาซื้อหนี้จากสหกรณ์การเกษตรซึ่งขณะนี้ดอกเบี้ยทบต้นสูงกว่า1ล้าน1แสนบาทแต่เมื่อได้ทราบเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกเธอก็แทบจะถอดใจ
6: ไปด้วยความหวังและตั้งใจล่ะที่แรกเขาไปพ่อไปนั่งฟังเพิ่นคักๆแล้วถอดใจเฮาเขาถึงยากเขาถึงหน่วยงานนี่ยากจ้ะ
7: พอจังไหนค่ะเพราะว่าต้องไปหากุ้ม
6: จ้าหากุ้มโดยที่ว่าไปแคว้นกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเฮาบ่รู้จักกับเขาเจ้าเลยแล้วการที่จะเดินทางวิ่งเต้นเรื่องมื้อนี้ก็ค่าน้ำมูกน้ำมันอีกเด้ในสถานะตอนนี้น่ะที่ยังบ่ทันพร้อมหยังเลย
4: บอร์ดการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูที่สามารถพิจารณาอนุมัติการซื้อหนี้เกษตรกรได้สูงถึงรายละ5ล้านบาทเรื่องนี้นายสมคิดเชื้อคงที่เพิ่งจะเข้ามานั่งเป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูระบุว่าจากนี้ไปจะผ่าตัดการซื้อหนี้โดยจะเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้ NPA รายละไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูในการซื้อหนี้ฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
7: ถูกต้องปะ
5: ในสากลเขาแจ้ง
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนและพระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินไทยได้แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด161คนรวม222ผลงานโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรและรางวัลเหรียญทองแดงแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลจำนวน9คนประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมได้แก่ผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569โดยรพีพัฒน์ผลรัตนไพบูลย์ผลงานปรากฏการ2026โดยศักชัยอุทิโธประเภทประติมากรรมได้แก่ผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์โดยจักริดอินชวนผลงานสัมพันธภาพของการงอกงามโดยประพลชินวรรณโชตประเภทภาพพิมพ์ได้แก่ภาพพิมพ์แกะไม้ถักทองวัฒนธรรมโดยพิมพ์เทพคัดเลือกรวม38คนโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันที่23ตุลาคม2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าก็นำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอาทิหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาเดือนมิถุนายน2570หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดแสดงเดือนกรกฎาคม2570สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเวลา 14:00 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026
ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจี

และเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนวดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูเบนอาหมัดดารุสารามและวัดมุขทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองกุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 9:00 นายสนอกุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

0: ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทุทโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสะเกดวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดทุทัตปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์อาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเปิดงานเทียนสงใจเนื่องในวันเอดโลกเพื่อรณรงค์ป้องกันและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการตรวจหาเชื
1: ้อทั้ง Kings Cup ในช่วงปลายปีนี้รวมถึง Asian Cup เดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียครับแอนโทนีฮัสซันนำนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงเมืองไทยครับหลังจากคว้ารองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับด้วยการแพ้อินโดนีเซียในช่วงการดูจุดโทษ2-4โดยเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-2แม้จะพลาดคว้าแชมป์แต่แฟนบอลไทยยังชื่นชมหัวใจนักสู้ของทีมชุดนี้ครับโดยเฉพาะการอดทนเล่นกัน10คนตั้งแต่นาทีที่80เมื่อนิโคลัสมิเกลสันถูกใบแดงและออกจากสนามรวมถึงสภาพแวดล้อมและเสียงกดดันจากแฟนบอลเจ้าถิ่นกว่า 70,000 คนโดยฮัตซันเสียดายที่ทีมพลาดแชมป์พร้อมกับย้ำว่านักเตะชุดนี้เป็นชุดหลักที่เตรียมลงแข่งขันคิงส์ครับในเดือนพฤศจิกายนที่ศรีสะเกดแต่อาจเพิ่มเติมในบางตำแหน่งเพื่อให้ทีมมีความสมบูรณ์มากที่สุดเพราะไทยยังมีนักเตะที่มีคุณภาพอีกหลายคนที่ไม่ติดทีมชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นธีรทรบุญมาทันธนวัฒน์สุจิตถาวรรวมถึงเจ้ามิกยศกรบุรพาครับขณะที่สหรัฐอยู่เย็นยอมรับว่ารายการฟีฟ่าอาเซียนครับเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นเนื่องจากทุกชาติใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ซึ่งการแพ้ต่ออินโดนีเซียทำให้ทีมไทยเห็นข้อผิดพลาดเพื่อนำไปแก้ไขครับก่อนลงแข่งขันคิงส์ครับและเอเชียนครับในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียครับแม้ว่าจะแพ้อินโดนีเซียแต่เราก็ชนะเวียดนามมา 2-0 นะครับในรอบแรกครับ
2: คือผมคิดว่าสำหรับรายการนี้มันแต่ละชาติก็เอาชุดที่ดีที่สุดมาครับก็มันก็มีความเข้มข้นมากกว่าตอนที่เราเล่นเอฟเอฟครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่

0: รู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับนักฟุตบอลด้วยแล้วก็แต่ละทีมก็เล่นด้วยความเข้มข้นเล่นในฟุตบอลในระดับที่สูงแน่นอนครับแน่นอนครับถึงคือถ้ามีโอกาสแล้วก็โค้ชเรียกอะไรเงี้ยก็พร้อมรับใช้ชาติเสมอแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วผมคิดว่าในคิงส์ครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คว้าถ้วยในบ้านของเราด้วยนะครับแล้วก็เราผิดหวังมา2ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ทั้ง FF ทั้ง FIFA อาเซียนอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคว้าแชมป์ในบ้านครับ
1: หลังจากนี้ทีมไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับในวันที่ 9-17 พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษโดยมีโอมานบาเรนและทาจิกิสถานร่วมชิงชัยครับซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก่อนเดินทางไปแข่งเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียในต้นปีหน้านะครับขวัญสุดาต้องการป้องกันแชมป์เทควันโดกีฬาเอเชียนพาราเกมให้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับทีมเทควันโดพาราทีมชาติไทยจำนวน4คนกำลังฝึกซ้อมเข้มข้นที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่เมืองไอจินากุย่าประเทศญี่ปุ่นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำว่านักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง18ชนิดกีฬามีความพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะทีมเทควันโดพาราไทยครับที่ได้โค้ชอยู่ยองแท็กชาวเกาหลีใต้ที่เข้มการฝึกซ้อมร่วมกับโค้ชโอ๊ตชานนท์แซ่โค้ครับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้นำโดยขวัญสุดาพวงกิจจาธันวาแก่นคำนนทนพันธ์โสติเศษและน้ำหวานอภิวิภาพัวพันธ์ครับโดยความหวังสูงสุดอยู่ที่ขวัญสุดาแชมป์เก่าที่ลุ้นป้องกันแชมป์ในรุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงรวมถึงยังมีธันวากับนนทนพันธ์ครับเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่ต้องการคว้าชัยในเอเชียนเกมพาราเกมครั้งนี้ให้ได้ครับ
2: ก็ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้มีการออกแข่งมาหลายๆประเทศแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอคู่ต่อสู้ที่แปลกใหม่แล้วก็คนที่ขึ้นมาใหม่ในเอเชียนเกมก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเตะยังไงค่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองพร้อมมากที่สุดค่ะแล้วก็จะตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่ค่ะเราก็เห็นแล้วว่าฟอร์มเขาเป็นยังไงแล้วก็กำลังปรับแก้ตัวเองอยู่ค่ะกดดันไหมก็ไม่ได้มีความกดดันค่ะแล้วขวัญก็ไม่ได้เครียดมากนักค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมกีฬาค่ะมันมีแพ้มีชนะทุกคนก็มาเพื่อที่อยากจะชนะรวมถึงตัวขวัญเองขวัญก็อยากจะได้เหรียญทองกลับมาอีกครั้งเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ได้มีความเครียดอะไรตรงนั้นมากนักค่ะ
3: ก็นักกีฬาเองก็ได้เก็บตัวนี่มาหลายเดือนแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปทำการแข่งขันนะครับที่นาโกย่าเอเชียนพาราเกมนะครับก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่18ถึง24ตุลานะครับทั้งหมดเองเนี่ยก็ประมาณเราจะมีส่งนักกีฬาไปเนี่ยตัวเลขยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ประมาณ200เกือบ300คนนะครับแข่งใน18ชนิดกีฬาครับ
1: ทีมเทควันโดพาราไทยตั้งเป้าทำผลงานเทียบเท่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วปี2022ที่หางโจวครับโดยทำไป1ทองกับ2ทองแดงสำหรับเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าชิงชัยทั้งหมด508เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาครับทีมนักกีฬาพาราไทยเตรียมเดินทางจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมปรับสภาพร่างกายก่อนลงแข่งขันพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: กรรมการกสทช6คนประชุมต่อเนื่องค่ะแม้ว่าทางสำนักงานกสทชไม่ได้จัดเตรียมห้องประชุมและไม่มีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงในบางวาระนะคะซึ่งก็มีการประชุมหารือกันโดยประธานในที่ประชุมยืนยันองค์ประชุมครบตามกฎหมายและได้นัดประชุมนัดพิเศษครั้งที่3วันที่8ตุลาคมนี้นะคะบอกว่าจะเป็นการนำวาระสำคัญที่ค้างการพิจารณากลับมาหารือค่ะนายสุพัชลาสัยกรรมการ

0: พอในฐานะประธานที่ประชุมบอกว่าเดิมกรรมการขอใช้ห้องประชุมชั้น12ค่ะแต่พอไม่มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้ห้องประชุมชั้น2แทนการประชุมครั้งนี้มีมติรับทราบ5วาระส่วนวาระที่ต้องพิจารณาและลงมติยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาชี้แจงและตอบข้อซักถามทำให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนนายสุพัฒน์ยืนยันกรรมการกสทช.ทั้ง6คนเข้าร่วมการประชุมครบจึงเห็นว่าองค์ประชุมเป็นไปตามกฎหมายโดยเลขาธิการกสทช.มีสถานะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะสำหรับการประชุมครั้งต่อไปกรรมการเตรียมทำหนังสือถึงรักษาการเลขาธิการกสทช.ขอจัดการประชุมนัดพิเศษครั้งที่3วันที่8ตุลาคมนี้เพื่อนำวาระสำคัญที่ค้างอยู่กลับมาพิจารณาทั้งเรื่องการประชุมสภาบริหาร ITU การเจรจาคดีปกครองรวมไปถึงโรดแมปการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์และสื่อไทย
1: ในห้องประชุมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเจตนาที่จะอยากจะประชุมทุกคนแหละครับทั้ง6ท่านแต่ว่าขณะนี้ วันนี้มันไปได้แค่นี้นะครับเราก็เดินแค่นี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพิจารณาประเด็นที่เป็นประเด็นพิจารณาวาระตกค้างได้ด้วยสาเหตุที่ว่าท่านก็เห็นแล้วไม่มีใครมาตรงนี้เลยนะครับนั้นแต่ว่าวันที่8เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้หรือเย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมก็จะทำหนังสือ
0: นายสุพัฒน์ระบุค่ะว่าขอให้สำนักงานกสทช.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละวาระเข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลเพียงพอก่อนพิจารณาและลงมติพร้อมยืนยันว่าการเดินหน้าประชุมครั้งนี้ไม่ใช่นิติสงครามแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมายค่ะและหวังว่าสำนักงานกสทช.จะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการต่อไปส่วนกรณีที่สำนักงานกสทช.เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของบอร์ดกสทช.อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องความรับผิดทางวินัยและตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้เรายังเจอฝนต่อเนื่องนะครับพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

วัสดีค่ะปลายสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะสำหรับปีนี้กรมอุตุคาดการณ์ไว้ว่ากลางเดือนตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะโดยลักษณะอากาศในช่วงเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมอากาศจะยังเริ่มเปลี่ยนผ่านนะคะจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยภาพรวมแล้วฤดูหนาวปีนี้อาจจะไม่ยาวนานเท่ากับปีก่อนและช่วงที่หนาวเย็นที่สุดในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 2-3 วันนะคะโดยช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นค่ะฟังดูแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะตอนนี้ได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนรวมทั้งทะเลจีนใต้แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีกระแสลมพัดเข้ามาถึง3ตัวนะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันและประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกช่วงนี้จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือจะมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในระยะ2วันนี้นะคะ 6-7 ตุลาคมนะคะก็ยังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยพื้นที่เสี่ยงคืนนี้จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็กับอีก40จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่และตรังค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑล

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมีย
1: รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข10:30 น.รายการหน้าต่างโลก11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 น.รายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
3: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
5: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่มีสถานการณ์ที่เผชิญอยู่27จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบล้าน400,000กว่าครัวเรือนด้วยกันค่ะกับการระบายน้ำที่อยู่ใน2ส่วนที่น่าสนใจแล้วก็พื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะคะยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ยังมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติทุกวันและมีศูนย์การสื่อสารทุกเช้านะคะที่ยังคงเป็นเรื่องหลักที่ให้ความสำคัญกันในเวลานี้ค่ะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องที่รัฐเอกชนประชาสังคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะมีผลการรับฟังและมีแนวทางที่น่าสนใจและนอกจากเรื่องนี้นะคะยังมีเรื่องราวที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาเรื่องชายแดนภาคใต้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: นะครับเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับออกไปอีก3เดือนครับยกเว้นบางอำเภอนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชื่นชมเชฟไทยแล้วก็นวดไทยที่มีทักษะเด่นเรื่องแรงงานไทยครับในการยกระดับฝีมือเปิดทางสู่ตลาดแรงงานในยุโรปด้วยนะครับทางด้านการต่างประเทศบริษัทสกินแคร์ในญี่ปุ่นตอนนี้มีการสอนเด็กสอนผู้ปกครองในการดูแลผิวอย่างถูกวิธีบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเสี่ยงเป็นเหยื่อเฟคนิวส์นะคือมีแนวโน้มในการที่จะรับเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีการสอนเพิ่มขึ้นให้ความรู้ด้วยนะครับและเลขา UN ก็เรียกร้องให้หยุดยิงถาวรในกาซาก่อนครบรอบ3ปีเหตุโจมตีร้ายแรงนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันพุธครับมีคำถามและรางวัลรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
0: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องราวของการใช้สื่อของเด็กไทยในยุคนี้กับผลการสำรวจเด็ก 17,000 กว่าคนทั่วประเทศนะคะในการใช้สื่อใช้เวลาหน้าจอปัญหาที่พบช่องว่างที่ยังต้องการการอุดช่องว่างและการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายวันนี้คุยกับกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะคะดร.ศรีดาตันทะอธิพาณิชย์ติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึก6นาฬิกา40นาทีโดยประมาณค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ7ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 7ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2433นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญหน้าที่ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับในกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินี้นะครับถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนากรมสารบัญชีต่อหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมบัญชีกลางเมื่อ2458ครับวันนี้คือวันสถาปนากรมบัญชีกลางนั่นเองครับ
0: ค่ะมาเริ่มต้นติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ของหลายพื้นที่27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะคะมีรายงานว่าพื้นที่ประสบภัยตอนนี้นะคะผู้ที่ประสบภัยล้าน400,000กว่าครัวเรือนผู้ประสบภัยรวม 3,140,000 คนเศษนะคะที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ในเวลานี้ค่ะการระบายน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีการระบายน้ำลดลงค่ะจากเดิม 2,003 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะตอนนี้เหลือ 1,952 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลเมื่อวานนี้6ตุลาคมนะคะส่วนการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะยังคงอยู่ที่ตัวเลขเดิมค่ะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคงเดิมมา 4-5 วันแล้วนะคะในช่วงที่กำลังมีการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนที่ต้องบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำและการพร่องน้ำเตรียมรับน้ำฝนที่อยู่ในช่วงนี้นะคะ 5-7 วันนี้ก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่ายังคงมีฝนอยู่ในพื้นที่หลายพื้น

0: ที่ด้วยกันค่ะและในช่วงสัปดาห์หน้านะคะ 11-14 ตุลาคมก็ยังคงมีพยากรณ์ว่าจะมีฝนในช่วงนั้นที่เป็นฝนฟ้าคะนองในช่วงที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมลงมาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะนอกจากนี้พื้นที่ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมคือ7จังหวัดในภาคตะวันออกค่ะในปีนี้นะคะพื้นที่น้ำท่วมไปหนักอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครปี2554เนี่ยหนักอยู่ทางฝั่งตะวันตกกับวิธีการระบายน้ำที่แตกต่างกันมาวันนี้นวัตกรรมกลไกทั้งหลายมีมากขึ้นแต่ว่าในเชิงของการมีแหล่งที่จะระบายน้ำหรือแหล่งพักน้ำพื้นที่หน่วงน้ำยังไม่เพียงพอกับภาวะน้ำฝนนะคะปีนี้เป็นปัจจัยจากน้ำฝนเป็นหลักเลยนะคะที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกอยู่ในช่วงตัวเลขมากกว่า100มิลลิเมตรนะคะต่อวันทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพมหานครมีปัญหาเพราะความสามารถระบายน้ำ60ถึง100มิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นเองนะคะพอวันหนึ่งขึ้นถึง200ถึง300มิลลิเมตรนั้นก็ทำให้มีปัญหาขาน้ำระบายไม่ทันและไม่มีการหน่วงน้ำพื้นที่หน่วงน้ำมีไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เครื่องมือก็มีไม่เพียงพอในการระบายน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ภาคตะวันออกที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้7จังหวัดนะคะก็คือสระแก้วนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะปราจีนบุรีน้ำเริ่มเน่านะคะแต่ว่าอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นก็ทยอยเข้าสู่พื้นที่นะคะฉะเชิงเทรายังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังและน้ำเน่าน้ำท่วมระดับอกนะคะบางบ้านเวลาจะไปหาหมอต้องพาลูกยังเล็กอยู่เนี่ยอย่างกรณีหนึ่งลูกที่เป็นออทิสติกต้องคุณพ่อใส่กะละมังลอยน้ำออกมาพาไปพบแพทย์นะคะเนื่องจากมีไข้สูงในภาวะที่อากาศยังชื้นอยู่และน้ำท่วมบ้านโดยรอบเต็มไปหมดเลยนะคะแทบจะเต็มพื้นที่ในหลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลายพื้นที่โดยรอบก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะในภาคตะวันออกหนักมากนะคะส่วนระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ในส่วนของฝั่งของสมุทรสาครสมุทรสงครามสถานการณ์ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำฝนในพื้นที่และการระบายน้ำที่รับน้ำจากแหล่งต่างๆอยู่ในเวลานี้นะคะก็เป็นภาพรวมของน้ำท่วมที่ยังรอฝนแล้วก็การระบายน้ำจากเหนือยังคงทรงตัวนะคะมีบางส่วนลดลงด้วยซ้ำไปค่ะการสื่อสารทุกเช้าของรัฐบาลก็ยังคงจำเป็นในการสื่อสารจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดเอกภาพในข้อมูลข่าวสารและการสั่งการจากจุดเดียวเพื่อให้แต่ละจังหวัดไปบริหารจัดการต่อนะคะไปต่อที่เรื่องของนิสิตจุฬากับการออกแบบนวัตกรรมในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะในภาวะแบบนี้ต้องสนใจเรื่องที่จะเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อการป้องกันไม่เผชิญปัญหาไม่ได้เน้นการเยียวยาเหมือนข้อครหาของบางส่วนที่ครหารัฐบาลว่าเน้นการเยียวยานะคะแต่ว่าการทำงานเพื่อป้องกันอันนี้ข้อครหานะคะแต่รัฐบาลก็มีรายงานข่าวของการทำงานหลายด้านนะคะในเชิงของการออกแบบแผนป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม9แผนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่นะคะแต่เรื่องของการป้องกันในเชิงของสร้างนวัตกรรมมีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นสถานการณ์คือจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยครับแล้วก็มีนิสิตจุฬานะครับก็มีการพัฒนานวัตกรรมเป็นแผนที่ภาพน้ำท่วมแบบ real time นะครับที่มีชื่อว่าท่วมไหมนะครับหรือท่วมไหม .com นะครับช่วยให้ประชาชนเห็นสภาพถนนจริงและแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อเลี่ยงจุดน้ำท่วมและบอกจุดจอดรถฟรีและศูนย์พักพิงใกล้ตัวโดยเปิดให้ใช้งานฟรีตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครับภายใน48ชั่วโมงแรกหลังเปิดตัวก็มีคนเข้าใช้งานแล้วกว่า 20,000 ครั้งนะครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องพลวัตศิระจินดาพิรมครับนิสิตชั้นปีที่2สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้พัฒนานวัตกรรมนี้เปิดเผยถึงที่มาของการพัฒนานวัตกรรมนี้ว่าเกิดจากคำถามที่อยู่ในใจของคนกรุงเทพในช่วงวิกฤตน้ำท่วมว่าเส้นทางการเดินทางในจุดต่างๆของกรุงเทพมีน้ำท่วมหรือไม่และรถผ่านได้ไหมขณะที่พยากรณ์อากาศบอกเพียงปริมาณฝนเป็นมิลลิเมตรและข้อมูลจริงกระจัดกระจายอยู่ตาม

0: กลุ่มแชทและฟีดข่าวนวัตกรรมท่วมใหม่เนี่ยจึงมีการรวบรวมคำตอบไว้บนแผนที่เดียวนะครับในยามที่บ้านเมืองเผชิญวิกฤตน้องพลวัตบอกว่าความรู้และทักษะที่เราได้รับในฐานะนิสิตจุฬาต้องนำมาใช้รับใช้สังคมช่วงที่น้ำท่วมก็ไม่แน่ใจว่าควรใช้เส้นทางไหนที่รถจะผ่านไปได้โดยไม่เสียหายทั้งกรุงเทพและปริมณฑลก็มีภาพน้ำท่วมหลายพันกว่าภาพที่มีการแจ้งผ่านทราฟฟิกฟองดูแต่ละภาพก็มีตำแหน่งและเวลาแต่ยังไม่มีใครนำมาวางบนแผนที่ให้ทุกคนเห็นจึงสร้างท่วมใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้ก่อนออกจากบ้านว่าเส้นทางไหนไปได้อย่างปลอดภัยสามารถช่วยให้คนแค่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องขับรถไปลงในน้ำที่มองไม่เห็นก็คุ้มแล้วฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือการนำทางเลี่ยงน้ำท่วมเพียงใส่จุดหมายปลายทางระบบก็จะแสดงทุกจุดที่มีการรายงานน้ำท่วมตลอดเส้นทางครับพร้อมแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดช่วยให้ประชาชนวางแผนได้ตั้งแต่ออกจากบ้านไม่ต้องไปเจอน้ำกลางทางหัวใจของท่วมใหม่นี่คือแผนที่ภาพน้ำท่วมแบบสดซึ่งดึงรายงานน้ำท่วมที่ประชาชนแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูและแพลตฟอร์มรับแจ้งปัญหาของกรุงเทพมหานครเข้ามาอย่างต่อเนื่องและวางทุกภาพลงบนแผนที่ตรงจุดที่ถ่ายณวันเปิดตัวมีมากกว่าหมื่นภาพผู้ใช้สามารถแตะภาพเพื่อดูภาพเต็มเวลาที่อยู่และข้อความของผู้แจ้งรองตามเขตหรือช่วงเวลาและแชร์ลิงก์ได้ทันทีนะครับซึ่งน้องพลวัตบอกว่าผู้ที่อยู่ณจุดน้ำท่วมยังร่วมเพิ่มภาพลงในแผนที่ได้ในเวลาราว20วินาทีแต่ด้วยการถ่ายภาพจากกล้องสดเท่านั้นนะครับระบุความลึกของน้ำและบอกว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยนะครับหรือคนเดินผ่านได้หรือไม่เนี่ยระบบไม่รองรับภาพจากคลังภาพทุกภาพจึงต้องถ่ายณสถานที่และเวลาจริงเท่านั้นนะครับท่วมใหม่รวบรวมจุดจอดรถฟรีที่หน่วยงานและห้างสรรพสินค้าเปิดให้ประชาชนย้ายรถขึ้นที่สูงด้วยรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวที่กรุงเทพจัดตั้งแต่ละแห่งระบุความจุเวลาเปิดผู้ดูแลเบอร์โทรและปุ่มนำทางนะครับใน Google Maps โดยอ้างอิงประกาศต้นทางทุกรายการโดยมีแท็บฉุกเฉินรวบรวมเบอร์ตำรวจดับเพลิงกู้ภัยการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555และสายด่วนภัยพิบัติให้แตะโทรได้ในครั้งเดียวด้วยความโดดเด่นของท่วมใหม่อยู่ที่การเป็นเว็บไซต์ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับสามารถรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่มีการติดตามผู้ใช้และตำแหน่งของผู้ใช้จะอยู่บนเครื่องเท่านั้นเว้นแต่ผู้ใช้เลือกส่งภาพเองโดยสามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์ท่วมใหม่ .com ครับ
1: ค่ะท่วมใหม่นี่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะท่วมใหม่ก็สระไอไม้มาลายหอนำมอนี่นะคะท่วมใหม่แล้วก็ .com ก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำหรับในการไปตรวจสอบเส้นทางในการเดินทางมีข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจเลยนะคะนิสิตจุฬาคนนี้เก่งจังถ้าใครมีเบอร์โทรแจ้งเนี่ยด้วยนะคะอยากจะสัมภาษณ์มากนะคะเขียนมาใน LINE แอดได้เลยค่ะวันนี้ของรางวัลจากศูนย์หนังสือจุฬามอบให้เลยนะคะเอาเรื่องนี้แหละเป็นหนังสือใช่ไหมคะวันนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจอะไรคะ
0: ไม่ใช่หนังสือครับวันนี้ครับอ้
1: าวเหรอคะ
0: มีสองรางวัลด้วยครับ
1: อ๋อ
0: เป็นที
1: ่
0: ขั้นหนังสือครับครับเป็นที่ขั้นหนังสือจุฬานะครับตราพระเกี้ยวด้วยนะครับอันทรงคุณค่าตราพระเกี้ยวด้วยมีสองรางวัลครับ
1: ค่ะดิฉันทายทีไรผิดทุกทีเลย เป็นของรางวัลสองรางวัลสองรางวัลเป็นที่ขั้นหนังสือก็เกี่ยวข้องกับหนังสือนะมีหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬาหรือหนังสือเล่มใดๆก็สามารถใช้ที่ขั้นหนังสือได้สองรางวัล นะคะมอบให้สำหรับผู้ตอบคำถามถูกว่าชื่อแพลตฟอร์มนี้นะคะชื่อเว็บไซต์นี้ชื่ออะไรนะคะชื่อเว็บไซต์ชื่ออะไรนะคะลงท้ายด้วย .com อะค่ะชื่อเว็บไซต์นี้ชื่ออะไรที่เป็นภาษาไทยที่อ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่พิมพ์เข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่าน2ท่านนะ2ท่านและประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องราวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนะเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานครับและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามัน อำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนัง

0: ออกไปอีก3เดือนครับตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570นะครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับและรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ยังมีการประชุมหารือระหว่างรัฐเอกชนและประชาสังคมค่ะโดยคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือใครเคยเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินนี่แหละค่ะที่มี80กว่าประเทศเก็บแล้วนะคะแล้วเราประเทศไทยก็มีการพูดเรื่องนี้มาเป็นระยะรับฟังความคิดเห็นออนไลน์มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมสิ้นสุด28กันยายนการประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนนะคะที่เชิญมาร่วมกันหารือทั้งสภาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็หอการค้าจีนนอกจากนี้ก็มีกลุ่ม Central The Mall Group สยามพิวรรธนะคะแล้วก็มีสมาคมโรงแรมไทยเหล่านี้นะคะบริษัทกลุ่ม Grab Taxi ก็ไปร่วมรับฟังด้วยมีข้อมูลจากหลายภาคส่วนที่ไปแสดงความคิดเห็นกันในวงประชุมดังกล่าวนะคะการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ได้ตัวเลขมาแล้วค่ะมีข้อมูลว่าร้อยละ80ประมาณร้อยละ80นะคะ80จุดเศษๆเนี่ยประมาณร้อยละ80เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะร้อยละ78เศษเห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมที่ตัวเลข450บาทต่อคนต่อครั้งที่เข้ามานะคะต่อคนต่อครั้งที่เข้ามานี่คือตัวเลขที่มีความเห็นด้วยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงได้ข้อมูลนี้จากการตอบความคิดเห็นเข้ามา 5,900 กว่าคนทางออนไลน์นะคะมาเมื่อวานนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องมีข้อเสนอว่าในการขออภัยค่ะในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยควรจะมีการนำเข้ากองทุนแล้วให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เจตนารมณ์ในการนำเงินเข้ากองทุนเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็ให้ข้อมูลว่าต้องการนำมาทำประกันให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะเป็นการประกันภัยคุ้มครองโดยครอบคลุมการเสียชีวิตแล้วก็การได้รับบาดเจ็บก็เป็นการลดภาระภาษีของประชาชนที่ต้องไปจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในประเทศไทยนะคะก็เป็นลดภาระภาษีและลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยนะคะก็เอาเงินจากกองทุนนี้ไปออกแบบยังคงออกแบบอยู่นะคะว่าลักษณะกรมธรรม์จะครอบคลุมในเรื่องใดบ้างเพื่อให้เหมาะสมและนอกจากนี้ค่ะยังมีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มผู้ให้ความเห็นในเวทีเมื่อวานนี้ว่าควรจะมีการนำข้อมูลนำเงินเหล่านี้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพในราคาที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นข้อเสนอจากวงประชุมก็คือต้องการให้นำไปพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสถานประกอบการหรือชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วขอให้แสดงหลักฐานว่ามีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจริงด้วยนะคะมีวิธีการประเมินและตัวชี้วัดที่ให้เห็นว่านำเงินกองทุนไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจริงหรือไม่นี่คือเสียงเรียกร้องจากผู้ที่เข้าร่วมการหารือเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วยเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำค่าใช้จ่ายมาดูแลประกันภัยเพื่อคุ้มครองในเชิงของการรักษาพยาบาลและการเสียชีวิตด้วยนะคะเป็นเรื่องสาธารณสุขด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงต้นปีจนถึงกันยายน2569มีนักท่องเที่ยวรวมแล้ว22ล้านคนแล้วค่ะทำรายได้เข้าประเทศล้าน1ล้านล้านบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือรายได้หลักของประเทศในการที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเพราะฉะนั้นการทำให้การเดินทางเข้ามาปลอดภัยมีการประกันภัยและมีคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ดีจึงเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญการเก็บเงินค่าธรรมเนียม450บาท

0: ต่อคนต่อครั้งนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่แตกต่างจากแนวทางที่80กว่าประเทศดำเนินการอยู่ในเวลานี้ค่ะโดยเงินเมื่อหักค่านำไปทำประกันภัยและนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วนี่นะคะกันเงินส่วนนั้นออกไปแล้วเนี่ยนะคะจะเหลือเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีที่จะสามารถเป็นรายได้เข้าประเทศอยู่ในกองทุนดังกล่าวด้วยนี่คือข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลหลังจากนี้ก็จะไปพัฒนาออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโดยจะเริ่มนำมาใช้ในไตรมาสแรกของปี2570ก็คือต้นปีหน้านะคะและจะเริ่มนำร่องในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศก่อนนะคะและชะลอการเก็บจากนักท่องเที่ยวที่มาจากทางบกและทางน้ำไปก่อนประมาณ1ปีนี่คือแนวทางหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการเดินหน้าขยายโอกาสให้แรงงานไทยก้าวสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนและต่อยอดความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศโดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือศักยภาพของแรงงานไทยในสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยและผู้ให้บริการนวดไทยครับซึ่งเป็นทักษะที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักของคนไทยด้วยนะครับซึ่งการหารือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้แรงงานไทยนะครับโดยไทยและฝรั่งเศสเนี่ยเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กับการส่งเสริมการจ้างงานที่มีมาตรฐานและการรับรองทักษะฝีมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งแรงงานและนายจ้างด้วยนะครับช่วยให้แรงงานไทยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศครับโดยเฉพาะเชฟไทยนวดไทยซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นทักษะวิชาชีพที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่ตลาดแรงงานยุโรปการมีมาตรฐานทักษะที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยสามารถนำความรู้และความสามารถทักษะเฉพาะด้านไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และสั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศได้ยังมีมาตรฐานครับในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ตลอดจนทักษะวิชาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันโลกของการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะ upskill การปรับทักษะใหม่ reskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานไทยเนี่ยนะครับมีทักษะที่ทันต่อความต้องการของตลาดและพร้อมแข่งขันในระดับสากลด้วยนะครับซึ่งการดำเนินงานระยะต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของไทยและฝรั่งเศสจะหารือรายละเอียดความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่องครับโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยซึ่งรัฐบาลก็ต้องการให้การพัฒนาทักษะแรงงานนำไปสู่โอกาสที่จับต้องได้ครับตั้งแต่การมีทักษะตรงกับงานมีมาตรฐานที่ตลาดต่างประเทศยอมรับเป็นจนถึงการมีช่องทางเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างถูกต้องโดยเชฟไทยนวดไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของทักษะเฉพาะทางที่สามารถต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของคนไทยไปสู่โอกาสใหม่ในตลาดยุโรปได้ครับ
0: ค่ะมีรายงานจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการที่กรณีพรรคภูมิใจไทยเสนอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทั้ง3กองทุนแล้วก็1องค์การนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีและนั่งเป็นประธานบอร์ดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ก็ให้ความเห็นว่ารัฐบาลถังแตกไปหวังที่จะยุบนำเงินจากค่าบำรุงที่ว่าด้วยการเก็บภาษีของสุราและยาสูบคือสสส.เนี่ยเอามาเป็นเงินของรัฐนะคะทั้งที่นโยบายนี้หรือพรบ.ฉบับนี้ออกแบบมาผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาหลากหลายจนหาช่องทางที่สรุปได้จากการฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนว่าควรจะเป็นเงินที่มาจากภาษีจากสุราและยาสูบเพื่อลดปัญหาและนำมาแก้ปัญหาในทางสังคมเป็นการสร้างเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาเหมือนที่ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขและนอกจากนี้ค่ะสื่ออย่าง ไทย PBS นะคะหรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนั้นก็ต้องการ

0: ความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงการนำงบประมาณไปให้รัฐบาลในการจัดการก็ถือว่าเป็นการนำเข้าไปให้รัฐบาลสามารถมีโอกาสเข้าไปตัดลดงบและใช้ดุลพินิจของส.ส.หรือรัฐบาลในการที่จะกำหนดแนวทางในการทำงานของแต่ละองค์กรได้โดยมีเงื่อนไขของการจัดสรรงบประมาณให้เป็นข้อต่อรองเหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าควรนายกรัฐมนตรีควรมีภาวะผู้นำแล้วก็การบริหารจัดการประเทศได้ดีกว่านี้รวมถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจน่าจะต้องทำเป็นเอกภาพไม่กระจัดกระจายทำในหลายส่วนแบบนี้การใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพน่าจะบริหารได้ดีกว่าการนำเงินกองทุนเข้ามาเป็นเงินของรัฐแล้วไปทำให้ภารกิจขององค์กรที่ทำอยู่เสียหายค่ะนี่ข้อสรุปโดยสังเขปนะคะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: บรรดาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของญี่ปุ่นจัดโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวอย่างถูกวิธีแก่เด็กและผู้ปกครองหวังที่จะลดปัญหาผิวตลอดช่วงวัยครับสร้างความมั่นใจและป้องกันการหลงเชื่อข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่ง Focal Copก็มีการเปิดให้บริการปรึกษาด้านการดูแลผิวสำหรับเด็กในเดือนกรกฎาคมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับสภาพผิวของตนเองตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแลผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะครับบริการนี้เน้นไปที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นครับที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็อายุ 8-12 ปีนี่แหละครับมีผิวพรรณที่บอบบางและเสี่ยงต่อการถูกทำลายจากรังสีอัลตราไวโอเลตUV เนี่ยครับและความแห้งกร้านทำให้เด็กวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่อาจจะส่งผลให้เกิดสิวซึ่งบางครั้งก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกของเด็กๆ ด้วยนะครับส่วนบริษัท Orbis ก็มีการส่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความงามไปยังห้องเรียนเลยครับเพื่อจัดโปรแกรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในของม.ต้นและม.ปลายและมหาวิทยาลัยด้วยนะครับดูแลผิวด้วยเทคนิคที่ถูกต้องวิธีการตีฟองโฟมล้างหน้าการทาครีมกันแดดซึ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ก็จะประมาณ200คนในโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงโตเกียวรวมทั้งชิบะและอิวาเตะด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิกิโมรามาจิก็อธิบายว่าเด็กๆสนใจปัญหาผิวและข้อมูลด้านเครื่องสำอางจึงง่ายที่จะตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดียบริษัทจึงตั้งเป้าที่จะช่วยให้เด็กเลือกรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะเด็กๆถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความเสียหายต่อสภาพจิตใจของเด็กได้ด้วยนะครับส่วนที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติมีการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนวาระครบรอบ3ปีเหตุโจมตีในฉนวนกาซาเรียกร้องการหยุดยิงอย่างถาวรในฉนวนกาซาครับเนื่องจากการสู้รบอันเลวร้ายสร้างความทุกข์ทรมานแก่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาซึ่งมีการประเมินได้นะครับยอดผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลเลยการพลัดถิ่นการทำลายล้างและประชาชนเหล่านี้ก็ยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากที่จะทนได้นะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมากลุ่มฮามาสนะครับวันที่7ก็คือวันนี้นี่เองนะครับกลุ่มฮามาสคือ7 2566 3ปีย้อนหลังนะครับกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลจากฉนวนกาซาซึ่งเป็นเหตุที่ให้ฝั่งอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกัน251คนครับขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 คนนะครับแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2568ปีที่แล้วเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่จนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ในกาซายังไม่มีความมั่นคงขาดแคลนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เพียงพอหรือไร้ซึ่งเส้นทางความน่าเชื่อถือสู่การฟื้นฟูและสันติภาพกูเตเรสก็เลยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างเต็มที่เดินหน้าสู่ระยะต่อไปของการหยุดยิงและทำให้การหยุดยิงมีผลอย่างถาวรตลอดจนเส้นทางในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีข่าวจากงานวิจัยครับนักวิจัยในยุโรปเนี่ยไปพบยารักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายครับสามารถลดพฤติกรรมไฮเปอร์และหุนหันพลันแล่นในสัตว์ทดลองได้เทียบเท่ากับยารักษาสมาธิสั้นได้เลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการศึกษาทีมวิจัยจากหลายสถาบันในยุโรปที่ตีพิมพ์ในวารสาร Neuropsychopharmacology นะครับเปิดเผยว่ายาความดันโลหิตสูงแอมโลพิดีนนะครับแอมโลดิพีนขออภัยครับแอมโลดิพีนที่แพทย์สั่งจ่ายให้ผู้

่วยเป็นส่วนใหญ่อาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD นะครับหลังจากพบว่าตัวยาสามารถลดอาการในสัตว์ทดลองได้อย่างมีนัยสำคัญปัจจุบันประมาณ1ใน4ของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นไม่ตอบสนองต่อยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับในขณะที่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องเผชิญกับผลข้างเคียงจากยากลุ่มกระตุ้นระบบประสาทเช่นความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับและความเสี่ยงต่อการเสพติดทีมวิจัยมีการทำการทดลองนำยาแอมโลดิพีนเนี่ยนะครับไป

0: เมทิลฟินิเดตนะครับซึ่งเป็นยารักษาโรคสมาธิสั้นหลักในปัจจุบันนอกจากนี้ทีมวิจัยยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารชีวภาพแห่งสหราชอาณาจักรและพบว่าผู้ที่กินยาแอมโลดิปีนเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะมีภาวะอารมณ์แปรปรวนหรือพฤติกรรมเสี่ยงสูงลดลงซึ่งเป็น2คุณลักษณะสำคัญที่เชื่อมโยงกับโรคสมาธิสั้นด้วยนะครับแมทธิวพาร์เกอร์นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซเรแห่งสหราชอาณาจักรนะครับบอกว่าการนำยาแอมโลดิปีนซึ่งผ่านการรับรองและมีความปลอดภัยตามที่ทราบดีอยู่แล้วกลับมาปรับใช้ใหม่คือเป็นเส้นทางที่รวดเร็วและมีความหวังในการรักษาผู้ป่วยสมาธิสั้นกว่าการรอพัฒนาตัวยาใหม่อย่างไรก็ตามครับนักวิจัยเน้นย้ำว่ายังต้องมีการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่มีต่อโรคสมาธิสั้นก่อนจะนำมาใช้รักษาจริงครับแต่คนที่ใช้ยานี้อยู่ก็สามารถใช้ยาต่อไปได้ด้วยนะครับและอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะโรคสมาธิสั้นก็จะได้รับการบรรเทาลงด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาดนะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาพรวมของฝนนะคะในประเทศไทยตอนบนก็คือทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกก็คือจะเริ่มมีการกระจายของฝนลดลงค่ะก็แต่ว่ายังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นได้รวมถึงเรื่องของลมกระโชกแรงแต่ว่าภาพรวมก็ลดลงมาจากที่กระจายตัวค่อนข้างดีแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตอนนี้ก็กระจายตัวอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อเป็นระดับเดียวกันทั่วประเทศเลยไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ถูกไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะก็ภาคอีสานจะน้อยหน่อยประมาณร้อยละ20-30ค่ะแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคเหนือก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60อาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างทางด้านขอบตะวันตกของภาคก็เช่นทางด้านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตาก็จังหวัดก็ลดลงค่อนข้างชัดเจนเลยภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆค่ะในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะอากาศเย็นในตอนเช้านี่เป็นสัญญาณว่าหน้าหนาวมาถึงในบางพื้นที่แล้วหรอคะอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นใช่ไหมคะ
2: ก็โดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือในความชัดเจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าเมื่อวานนี้การกระจายของฝนเขาน้อยมากแต่ว่าอุณหภูมิเขาลดลงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญหรือว่าอิทธิพลสำคัญในที่ทำให้อุณหภูมิตอนเช้าบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงเนี่ยเกิดจากเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ลดลงหลายวันค่ะก็น่าจะแค่วันนี้วันพรุ่งนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะมีทิศทางที่สูงขึ้นค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าความกดอากาศสูงขยับไปขยับมาหรือยังไงคะมวลอากาศเย็นไม่อยู่แล้วเหรอคะ
2: ก็มันก็จะมีแนวโน้มที่อ่อนกำลังลงไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อฤดูมันจะไม่ได้คลุมเลยซะทีเดียวเขาจะยังคงมีในช่วงที่เขาถอยไปอ่อนกำลังไปก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะวันนี้ภาคใต้เราเป็นอย่างไรนะคะ
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่การกระจายของฝนเพิ่มขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องนะคะก็จะทรงๆอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ60-70ของพื้นที่ทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งอันดามันต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ค่ะเพราะว่าเรามีประกาศฉบับล่าสุดก็คือออกมาตอนตีห้าเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่าจะมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นจะทำให้ณตอนนี้ต่อเนื่องไปตลอดสัปดาห์ภาคใต้มีการกระจายของฝนที่ดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะมีคำเตือนไหมคะพอหนักแล้วเนี่ยไม่ควรออกจากฝั่งไม่ควรใช้ชีวิตแบบนั้นแบบนี้มีคำเตือนไหมคะ
2: คำเตือนก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้เหมือนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนเข้ามาภาคตะวันออกภาคกลางเมื่อตอนก่อนหน้านู้นแล้วก็เรื่องของคลื่นลมคือยังไม่ได้มีปัจจัยเสริมชัดเจนที่จะทำให้คลื่นลมแรงขึ้นแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูบางทีลักษณะของกลุ่มฝนมันปกคลุมในอ่าวไทยหรือทะเลอันดามันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นในการเดินเรือก็คือจะมีการเตือนไว้ปกติอยู่แล้วที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันนี้คือต้องเพิ่มความระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของชาวเรือเนี่ยเขาจะดูค่อนข้างดีรวมถึงติดตามเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยชาวเรือก็จะติดตามได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องค่ะมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือค่ะ
1: ได้ค่ะ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเช้าวันนี้นะคะ

0: ่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มีตัวเลขนิดนึงนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,582.22 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.77 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 67,389.14 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อัตราอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 33 บาท 66 สตางค์นะคะต่อดอลลาร์นะคะบาทต่อดอลลาร์ส่วนราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,900 บาทขายออกบาทละ 66,100 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,581 บาท60สตางค์และขายออกบาทละ 66,900 บาทค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวของทัพกีฬาพาราทีมชาติไทยนะครับพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5IG นาโกย่า2026ครับ 18-24 ตุลาคมนี้ครับที่ญี่ปุ่นโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าเตรียมพร้อมทุกด้านไร้ปัญหาครับนักกีฬาขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเช่าเหมาลำการบินไทยไปกลับครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม412คนอย่างเต็มที่ครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแล้วก็หมวก500ใบมอบมูลนิธิพาราลิมปิกให้กำลังใจทีมไทยสู้ศึกพาราเกม2026ครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันรายการ Arctic Open 2026ครับทัพนักกีฬาไทยก็เปิดฉากทำผลงานในศึกแบดมินตัน Arctic Open 2026ที่ฟินแลนด์โดยคู่ผสมโอโม่ปอป้อและหญิงเดี่ยวมิวพรประวีโชว์ฟอร์มแกร่งครับต้อนคู่แข่งขาดลอยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้ตามความคาดหมายในขณะที่บาสเดชาพลสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ครับกับเฟมสุพิศรานี่ขอถอนตัวกลางเกมส่วนเมย์สุภนิดาต้านความเก๋าของมือ8ของโลกจากจีนไม่ไหวก็พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกมนะครับส่วนการแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยปรีชาบุญม่วงครับหรือบู๋พัทยาโชว์ฟอร์มเก๋าครับไล่ต้อนโอ๊ตระนอง13ต่อ9คว้าแชมป์ปู9ลูกประเทศไทยสมัยที่5ส่วนน้ำพัทยาก็สามารถสยบติ้งต่าง TBC ได้แชมป์ฝ่ายหญิงไปครองครับ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้จากดร.นิตินันท์นะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามผลสำรวจที่เปิดเผยกันมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับการสำรวจการใช้สื่อของเด็กไทยมีความเสี่ยงภัยมากมายทีเดียวค่ะใช้ตั้งแต่9ขวบถึง18ขวบที่ตอบคำถามมา 17,000 กว่าคนมีช่องว่างที่ต้องอุดกันอย่างไร AI ทำให้เราไม่รู้เท่าทันอย่างไรวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ดร.สีดาตันทอธิพานิชสักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
5: คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยม
4: ถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการ
6: สโมสรคูณสุข
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
8: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการTalking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์

0: ช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการใช้สื่อของเด็กไทยในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งมีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยรองศาสตราจารย์จุพลรอดคำดีเป็นประธานในการพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์และความจำเป็นในการที่เราจะรู้ข้อมูลเพื่อนำไปปกป้องกันคุ้มครองและแก้ไขปัญหารวมถึงเยียวยาปัญหาจากเด็กที่ใช้สื่อด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้ที่ดำเนินการจัดทำการสำรวจครั้งนี้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยค่ะดร.สีดาตันทะอธิพาณิชย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะดร.สีดาสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะการใช้สื่อของเด็กไทยในยุคปัจจุบันที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับหลายหน่วยงานที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะตัวเลขน่าสนใจมากที่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ทำงานด้านเด็กด้านสื่อเพื่อเด็กน่าจะเป็นข้อมูลที่จะได้ไปทำงานต่อหรือไปช่วยเหลือดูแลป้องกันโดยเฉพาะปกป้องคุ้มครองนะคะค่ะสถานการณ์ของการใช้สื่อในช่วงเวลานี้จากการสำรวจเห็นบอกว่ากลุ่มตัวอย่าง 17,000 กว่าคนเด็ก 9-18 ปีสำรวจมาเนี่ยพบสถานการณ์การใช้สื่อและปัญหาที่พบเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ค่ะจะแบ่งเป็น 2-3 ส่วนเนาะอันแรกก็คือเรื่องของเวลาในการอยู่บนโลกออนไลน์นะคะซ
2: ึ่
3: งอันก็คือ7ใน10เนี่ยใช้มากกว่า4ชั่วโมงต่อวันและถ้าเป็น1ใน3เนี่ยก็คือมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่แวะเข้าไปละค่ะน่าจะเป็นชีวิตที่สองเขาแหละบนโลกออนไลน์เนาะเพราะงั้นเวลาเนี่ยเยอะขึ้นและถ้าเราวิเคราะห์แยกตามอายุเนี่ยจะพบว่ายิ่งโตก็ยิ่งใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแพลตฟอร์มหลักๆเนี่ยก็คือเป็นสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเหมือนกันเลยชายกับหญิงเนี่ยก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดียแต่ว่าถ้าเด็กชายเนี่ยจะมีตอนเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีแพลตฟอร์มเกมมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะพวกDiscord เนี่ยก็คือเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะในการสื่อสารในการทำวิดีโอในทางการทำแชทกรุ๊ปได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู่นะคะที่น่าห่วงอย่างที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาข้อมูลที่เข้าถึงนะคะผิดกฎหมายเป็นอันตรายอันดับแรกเนี่ย 80% เนี่ยก็คือบอกว่าเจอข่าวลวงข่าวปลอมมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เจอซ้ำๆด้วยนะคะ 30-40% บอกว่าเจอซ้ำๆเจอเป็นประจำน
2: ะ
3: คะแล้วเรื่องของการพนันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของการติดต่อเข้าถึงเนื้อหาทางเพศนะคะเนื้อหาทางเพศลิงก์หลอกลวง
2: ค่ะ
3: พวกแอมอะไรพวกนี้ก็เจอไม่ได้ต่างจากผู้ใหญ่เลยนะคะเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการติดต่อที่เป็นอันตรายนะคะมีการพูดคุยกับคนแล้วก็มีการบูลลี่นะคะ 60% เนี่ยบอกว่ามีประสบการณ์ไซเบอร์บูลลี่นะคะแล้วก็เรื่องเพศติดต่อทางเพศเข้ามาเพื่อที่จะส่งภาพพูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วเรื่องของการแชร์ข้อมูลโดนสอบถามข้อมูลส่วนตัวหรือเด็กเนี่ยให้ข้อมูลส่วนตัวเองบนโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงหลายอย่างทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของเนื้อหาข้อมูลที่เข้าถึงซึ่งมันไม่ได้ปลอดภัยกับเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมนะคะก็วิจารณญาณในการที่จะแยกแยะเนี่ยยังน้อยกว่านะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของเขาเองที่ไปพูดคุยไปแชร์ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่ 3-4 อย่างที่น่าห่วงใหญ่นะคะแล้วตามสถิติเนี่ยอายุเยอะขึ้นนะคะก็จะโดนติดต่อล่อลวงมากขึ้นเด็กเนี่ยจะโดนมากกว่านะคะแต่โตขึ้นเนี่ยก็คือว่าเรื่องเพศก็จะมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อหรือการเข้าถึงข้อมูลทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลสำรวจเนี่ยชัดเจนคือเด็กอยู่บนโลกออนไลน์มากและก็มีความเสี่ยงมากเหมือนกันนะคะที่จะเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายแล้วก็ถูกติดต่อล่อลวงไปในทางที่แสวงประโยชน์ค่ะ
2: ค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากคือภัยไม่ได้อยู่แค่ในจอมันตามออกมาเขาติดต่อพยายามจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วก่ออาชญากรรมหรือก่อเหตุต่อเนื่องถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะถูกค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้สำคัญมากแล้วในสิ่งที่สำรวจไปเนี่ยเด็กต้องการอะไรบ้างในการที่จะดูแลอันนี้ยังไม่ถึงข้อเสนอ

0: นะคะแต่ว่าสิ่งที่พบเนี่ยเขามีเสียงจากการใช้สื่อแล้วเขาไม่มีทางเลือกยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆในแง่ของการรับมือเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองนะคะหมายความว่าเขาไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะไปขอบอกพ่อแม่หรือไปบอกแพลตฟอร์มนะคะช่วยเหลือหรือไปแจ้งตำรวจอันนี้จะมาทีหลังนะคะสิ่งที่เวลาคือคำถามเนี่ยถามว่าเมื่อเจอภัยเนาะหรือเจอการติดต่อที่เป็นอันตรายเนี่ยเขารับมืออย่างไรซึ่งเราแยกไปเลยนะบูลลี่ทำยังไงหรือละเมิดทางเพศทำอย่างไรหรืออย่างอื่นเนี่ยภาพรวมก็คือเขาจะดูแลตัวเองไปก่อนนะคะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทักษะในการป้องกันเนี่ยคือมีสตินะคะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทักษะรู้เท่าทันสื่อเนาะแล้วก็การปิดบล็อกนะคะการที่จะเซตaccount ให้เขาปลอดภัยนะคะหมายถึงไม่มี public การโพสไม่ได้ public หรือไม่ได้มีคนเห็นข้อมูลของเขาเยอะการติดต่อเยอะอะไรพวกนี้เขาจะดูแลตัวเองก่อนนะคะอันนี้จะ 6-70% เนี่ยเขาจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแปลว่าเด็กเนี่ยไม่ได้หวังพึ่งระบบหรือไม่รู้ด้วยว่ามีระบบในการช่วยเหลือหรือเปล่านะคะพอเราถามว่าและน้องรู้จักช่องทางการช่วยเหลืออะไรนะคะน้องก็บอกว่าสายด่วนก็มีประโยชน์นะหรือมีบอกพ่อแม่ก็ดีนะหรือการซัพพอร์ตด้านสุขภาพจิตก็ดีนะคะอันนี้ก็จะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ออกมาแหละนะคะว่าลดหลั่นกันไปนะคะจากการที่สายด่วนเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เด็กคิดถึงหมายถึงสายเบอร์สั้นนะเนาะเบอร์4หลักหรืออะไรเงี้ยที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เช่น1300นะคะ1323นะคะก็เป็นเบอร์ของกระทรวงพม.หรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตนะคะหรือ1441หรือ1212เนี่ยที่เป็นสายด่วนทางด้านไซเบอร์นะคะแต่สัดส่วนเนี่ยเมื่อเราถามว่าเด็กจำเบอร์พวกนี้ได้แค่ไหนนะคะเบอร์ที่เด็กจำได้มากที่สุด7ใน10คนเนี่ยเป็นเบอร์ตำรวจ191
0: 3หลักเลย
1: ใช่ตำรวจทั่วไปที่รับทุกเรื่องนะคะน้ำไหลไฟดับงูเหลือมเข้าบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงนักเนี่ยสำหรับการช่วยเหลือเด็กเราอยากให้เด็กจำสายด่วนเด็กมากกว่านะคะเช่น1387หรือ1300อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มีสัดส่วนประมาณ 20% 16% คือไม่ถึง 20% นะซึ่งน้อยมากนะคะแต่เราถามว่าไอ้ที่จำได้หรือจำไม่ได้เนี่ยได้เคยใช้หรือเปล่านะคะก็มีคนเคยใช้ 15% ก็คือ15ใน100คนนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยมากและแต่คนที่บอกว่าเคยใช้สายด่วนตอบว่าก็พอใจและก็ได้รับความช่วยเหลือจากสายด่วนอยู่นะถึง 80% นะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราควรมีสายด่วนให้เด็กเนาะเด็กก็ต้องจำได้ด้วยแล้วก็เมื่อจำได้โทรเข้าก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยนะคะช่วยเหลือได้จริงรวดเร็วอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเด็กอะตอนนี้ดูแลตัวเองกันอยู่เนาะเมื่อเกิดภัยออนไลน์นึกถึงคนอื่นนะคะสายด่วนแพลตฟอร์มหรือพ่อแม่หรือครูเนี่ยเป็นส่วนน้อยเป็นสัดส่วนหลังๆนะคะเป็นอย่างอยู่ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยนะคะก็จะมีทักษะในการที่จะตัดสินใจว่าเชื่อไม่เชื่อบอกไม่บอกนะคะหรือทำตามไม่ทำตามกับสิ่งที่เจอคนที่ติดต่อด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าเด็กโตค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากผลการสำรวจสถานการณ์วิธีการรับมือวิธีคิดของเขาจัดการตัวเองดูแลอย่างไรเขาเจออะไรบ้างเนี่ยเราพบช่องว่างที่เราควรจะช่วยกันลดอุดช่องว่างปกป้องคุ้มครองป้องกันแก้ไขมีช่องว่างอะไรที่วิเคราะห์ได้บ้างคะ
1: ค่ะคือช่องว่างคือว่ามันเป็นโลกของเขาแล้วล่ะคือเขาใช้เวลาเยอะเนาะเขาเจอเนื้อหาข้อมูลก็เยอะติดต่อคนเยอะนะคะนี่คือช่องว่างด้านของการที่ตัวตนของเด็กเนี่ยไปอยู่บนโลกออนไลน์มากแล้วทำให้ไปพบความเสี่ยงหรืออันตรายมากแต่ความของเขาอะในการที่จะรับมือหรือช่วยเหลือตัวเองหรือไปขอความช่วยเหลือเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะเพราะจะเห็นว่าจำเบอร์ก็ไม่ค่อยได้นะคะหรือดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่บางคนเนี่ยตอบว่าสู้กับปัญหาไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำตอบแบบว่าหลาย 10% เหมือนกันนะคะ 10% 20% เนี่ยในบางคำถามที่บอกว่าต้องเผชิญปัญหาโดยลำพังเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะหรือมีคำถามอันเช่นเรื่องเพศหรือเรื่องบูลลี่เนี่ยที่มันจะมีตัวเรื่องนึงให้เด็กที่บอกว่าไม่สะดวกที่จะตอบนะคะเช่นเราถามว่ามีคนเคยส่งภาพโป๊ลามกให้เราไหมหรือมีคนเคยขอจากเราไหมมันจะมีช้อยที่ให้เด็กสบายใจที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะประมาณ 10% เด็กตอบว่าไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกที่จะบอกเราอ๋อ
1: ใช่ค่ะมันก็เป็นช่องว่างอันนึงอะที่แสดงว่าเด็กมีความกลัวความอายหรือว่ากลัวคือเราไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรเนาะจริงๆนะคะว่าเหตุผลที่นั่นคืออะไรแต่ว่าก็มีคำตอบในข้ออื่นๆเนาะที่บอกว่ากลัวนะคะอย่างเช่นบูลลี่ทำไมไม่บอกใครก็บอกว่ากลัวอายนะคะกลัวปัญหาจะบานปลายมากขึ้น

0: กลัวเป็นข่าวสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ปฏิปต่อเชื่อมโยงกับที่บอกว่าไม่กล้าบอกหรือไม่สะดวกที่จะตอบ
1: ค่ะ
0: นะคะก็มาความกลัวความอายหรือปัญหาหรือถูกตีตราจากสังคมไหมนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อนั่นแต่ว่าช่องว่าง 2-3 อันแรกที่เราเจอเนี่ยคือเด็กเจอปัญหาเยอะค่ะแต่ว่าเขาไม่มีความรู้ที่จะรับมือแล้วก็ไม่มีความตระหนักที่ว่าหนูอาจจะต้องขอความช่วยเหลือและแทนที่จะรับคนเดียวนะคะและก็คือเมื่อกี้ถ้าจำผลสำรวจที่คุยกันได้เนี่ยเด็กช่วยตัวเองก่อนแปลว่ามันเป็นช่องว่างเรื่องของระบบช่วยเหลือหรือความตระหนักไงที่จะไปหาความช่วยเหลือหรือจำ
1: อาจจะไม่รู
0: ้ใช่ค่ะจำใส่หล่อนไม่ได้เลยหรือเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยได้เร็วหรือเปล่าตอบสนองได้ไวหรือเปล่าหรือมีการรีทอมาไทไหมหมายถึงถามคำถามซ้ำๆหรือคำถามที่ทำให้เด็กไม่อยากพูดน
1: ะ
0: เพราะแล้วเป็นช่องว่างเรื่องของความรับผิดชอบอ่ะคือยังเป็นความรับผิดชอบของตัวเด็กเองส่วนตัวของเด็กการที่จะดูแลตัวเองไงแต่ไอ้ระบบช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไม่ถึงน
1: ะคะ
0: ยังไม่รับความไว้วางใจจากเด็กนะคะรวมถึงเรื่องของอะไรนะการที่จะรับผิดชอบร่วมกันอย่างภาคเอกชนอะไรนี้ยังเป็นคำตอบหลังๆเนาะที่จะมาเข้ามาช่วยปิดบล็อกมาช่วยกันกรองนะคะหรือมาดูแลเด็กให้มากขึ้นนะคะเรื่องรวมถึงเรื่องของliteracy คือเด็กเล็กเนี่ยก็ยังมีความคือสุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่สามารถจะรับมือได้นะคะมากกว่าเด็กโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นอะว่าเราจะต้องดูแลทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะคะโดยที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันทั้งในแง่ของทักษะนะคะระบบช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของอะไรนะกฎหมายนโยบายซึ่งอันนี้ก็เป็นคำตอบของเด็กเหมือนกันว่าถ้ามีกฎหมายช่วยก็ดีมีผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ความรู้เขาอย่างเรื่องเวลาเป็นเหตุแล้วเนี่ยน
1: ะ
0: ทางคดีอะไรเขาจะเจออะไรนะคะมีแก๊ปหลายตัวมากที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันค่ะ
1: มีช่องว่างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรู้สู่การปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะพูดถึงความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันการมีทักษะรับมือเขาคิดว่าจำเป็นสำหรับเขาไหมคะมีผลสำรวจที่ชี้ตรงนั้นแล้วก็ช่องว่างนี้วิเคราะห์ยังไงคะ
0: เขาคิดว่าจำเป็นนะคะเพราะว่าเรามีคำถามข้อหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะคะเป็นสิ่งที่จะป้องกันภัยบนโลกออนไลน์ได้ในความคิดของหนูนะคะเรื่องของการรู้เท่าทันเนี่ยเป็นอันดับสองเลยนะอันดับแรกก็คือสตินะคะสติคิดก่อนนะคะอันดับที่สองคือเรื่องรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันดิจิตอลนะคะแล้วก็มีเรื่องของ AI เป็นเรื่องใหม่อันนี้ก็เป็นประเด็นเด็ก 60-70% เนี่ยมีความกังวลกับการใช้ AI ทั้งในแง่ของใช้มากเกินไปใช้ในการทำงานการบ้านทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์น้อยลงนะคะหรือว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เราใส่ไปใน AI นะคะเป็นความกังวลของเด็กอ่ะแล้วก็นำไปสู่แกปอีกตัวนึงนะคะที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ AI นะคะ
1: สิ่งที่
0: พอเนี่ยเป็นหลายเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องทำงานร่วมกันต่อค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นช่องว่าง5ด้านทั้งช่องว่างเรื่องการเผชิญเหตุช่องว่างเรื่อง knowledge ที่ความรู้สู่การปฏิบัติการรับมือความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องความปลอดภัยจากการใช้ AI ทั้ง 4-5 ช่องว่างนี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันต่อไปอย่างไรข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะก็คือเราเสนอมา7วาระครับเพื่อนเนาะคืออันแรกก็คือเรื่องที่เราทํา MIDL เนี่ยนะสร้างการรู้เราต้องไปสู่ต้องรับมือเป็นด้วยเนาะคือรู้เท่าทันเนี่ยมันเหมือนว่าทันและต้องการไม่ตกเป็นเหยื่อแต่มันยังมีเหยื่ออยู่ดีเนาะมันเรื่องของไฟเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เรื่องของสกิลของคนร้ายหรือคนที่ไม่หวังดีกับเด็กเนาะพวกนี้ก็จะเก่งกว่าลูกล่อลูกชนเยอะเนาะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเป็นภัยเนี่ยเราต้องมีทักษะในการรับมือเป็นด้วยไหมนะคะนั่นก็คือ awareness เนี่ยมันต้องไปสู่ resilience เนาะคือความที่จะรับมือเป็นหรือเมื่อประสบภัยเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะหมายถึงดูแลจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ไปต่อได้นะคะอันนี้ก็คืออันแรกอยากให้ส่งเป็นวาระขับเคลื่อนนะคะอย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องของความเสี่ยงนะคะแทนที่เด็กนะคะจะดูแลตัวเองยูสเซอร์ดูแลตัวเองเนี่ยภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมไหมคือต้องผลักดันตรงนี้มากขึ้นไงแทนที่จะเท่าทันสร้างการรู้เท่าทันให้ผู้ใช้แต่ว่าความรับผิดชอบร่วมนะคะหรือ safety by design เนาะที่บอกผู้พัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาต้องวางระบบให้มันปลอดภัยตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือตอนกลางระหว่างใช้งานเนี่ยอันนี้แปลว่าจากความรับผิดชอบของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นความรับผิดชอบแบบร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเทคคอม นะคะอันที่3ก็คือเราเห็นว่า

0: สายด่วนต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์กับเด็กเนาะเพราะว่า 80% บอกว่า 15% ที่เคยใช้นะคะพอใจถึง 80% นะคะอันนี้แปลว่ามันเป็นประโยชน์ไงระบบช่วยเหลือ
1: แต่ไม่ค่อยรู้ไม่ได้ใช้
0: ใช่เด็กจำเบอร์ไม่ค่อยได้เด็กไปจำ191เนาะซึ่งเป็นเบอร์แบบทั่วไปทุกคนแจ้งได้หมดเลยนะคะอาจจะโดนสอนว่าจะเด็กไงว่าตำรวจคือ191นะคะแต่สายด่วนเฉพาะทางเช่น1212 1441อันนี้เป็นสายด่วนด้านอาชญากรรมไซเบอร์เลยนะคะหรือสายด่วนด้านเด็กอย่าง1387หรือ1300ของกระทรวงพม.เนี่ยก็คือเป็นสายด่วนที่เริ่มเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือกรณีโดนละเมิดหรือแสวงประโยชน์นะคะล่อลวงเด็กอะไรเงี้ยหรือสายด่วน1323ด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็มีเด็กจำได้ถึงประมาณ 15% 16% นะคะก็ไม่น้อยก็ใกล้เคียงกับสายด่วนเด็กนะคะซึ่งอันนั้นประมาณสัก 20% นะ 16% นะใกล้เคียงกันนะแต่ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับ191นะคะอันนี้ก็ต้องโปรโมทสายด่วนให้มากขึ้นและต้องควรจะเป็นเบอร์เดียวกันไหมหรือไม่เบอร์เดียวกันก็ได้ค่ะเพราะว่า PR กันไปแล้วหลายเบอร์แต่ว่าหลังบ้านเนี่ยจะต้องเชื่อมกันเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยต้องพูดหลายครั้งนะคะในการที่จะต้องแจ้งข้อมูลสมมติแจ้งทางนี้แล้วทางนี้ช้านะคะทางนี้ดูเหมือนยังขยับช้าน้องก็ไปแจ้งทางอื่นนะคะปรากฏว่าแจ้ง2ที่เนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะคะสามารถจะบูรณาการกันหลังบ้านได้ไหมนะคะนี่เป็นประเด็นต้องช่วยได้รวดเร็วแล้วต้องเป็นเบอร์ที่เด็กจำได้แล้วก็สะดวกแล้วก็ต้องเป็นสายด่วนที่เป็นมิตรกับเด็กนะคะหมายความว่าไม่ถามจนทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากพูดแล้วโดนละเมิดซ้ำแล้วนะคะวาระที่จะขับเคลื่อนต่อนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เด็กเจอเยอะมากคือไซเบอร์บูลลี่กับเรื่องของการละเมิดคุกคามทางเพศนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องให้เด็กรู้มากกว่านิยามนะคะเพราะว่าเด็กจำนวนหนึ่งอ่ะบอกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองโดนกรูมมิ่งหรือโดนหลอกลวงทางเพศหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเจอนะด่าทอล้อประจานแซะอย่างเงี้ยมันคือไซเบอร์บูลลี่หรือเปล่าครับแปลว่าเราต้องสอนเด็กมากกว่าคำนิยามเนาะต้องดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นความรู้สึกของตัวหนูเองเส้นแบ่งมันตรงไหนนะคะถ้าหนูรู้สึกไม่โอเคหนูต้องดูแลตัวเองแล้วหนูต้องไปหาความช่วยเหลือแหละนะคะเพราะฉะนั้น2ภัยหลักๆอันเนี้ยเด็กโดนเยอะมากก็คือไซเบอร์บูลลี่กับการ
1: คุกคามทางเพศแล้ว
0: การล่อลวงกรูมมิ่งเนี่ยนะคะต้องให้เขารู้มากกว่านิยามต้องให้เขารู้พฤติกรรมต้องให้เขาสังเกตได้แล้วต้องให้เขาขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะในสเต็ปต้นๆที่โดนเลยนะคะอีกอันเรื่อง Digital Literacy เนาะ MIDL นะทั้ง Media ทั้ง Digital ทั้ง Information เนี่ยมันต้องไปถึง AI ด้วยแล้วนะคะแล้วไม่ใช่มากแค่ Literacy หรือรู้เท่าทันแต่ต้องเป็นเรื่อง Safety นะคะการใช้ให้ Safety เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ Deepfake Privacy Scam อะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนรูปนะคะ AI เอามาทำให้เรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมเนาะเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลหรือเรื่อง Scam เนี่ยมันเนียนมากขึ้นแสดงว่านี่ต้องสอนแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเรื่องเสียงเงียบนะคะเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยมีเด็กประมาณ 10% นะคะที่ตอบว่าไม่สะดวกที
1: ่จะ
0: ต
1: อบได้ค่ะ
0: ในบางกรณีเนี่ยมีมากถึงเกือบ 20% นะคะที่บอกว่าขอสู้คนเดียวอดทนไปนะคะเมื่อโดนแกล้งโดนขู่ซึ่งอันเนี้ยเราเป็นเสียงเงียบที่ต้องให้ความสำคัญว่าทำอย่างไรเสียงเงียบเนี่ยจะกลายเป็นเซฟโซนเนาะให้เด็กกล้าพูดออกมาเพราะว่าจะไม่ถูกตัดสินไม่ถูก
1: ได้ค่ะ
0: นะคะขอความช่วยเหลือพึ่งได้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเหตุว่าเสนอให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากมีโอกาสคงได้ติดตามประเด็นย่อยที่สำคัญสำคัญแต่ละประเด็นต่อนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดร.ศรีดาตันทอธิพนิษฐ์กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เวลาหมดแล้วค่ะคุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
4: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทย